0: กฤษดานครนะคะ25เขตมีนบุรีกทมราคาเคลียร์เรนซ์อยู่ที่ 3,335,000 บาทนะคะอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่มีตัวอย่างแล้วก็แต่ว่ามีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับแคมเปญนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะคะใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ02-6300-700นะคะหรือคลิกมาที่เว็บไซต์ bam.co.th นะคะทางนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่แบมกำหนดนะคะ
1: นะเผื่อใครสนใจนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะนะได้ทรัพย์ที่ตัวเองอาจจะถูกใจ
0: ในทำเลดีๆ ด้วยนะคะลองเข้าไปดูนะคะในเว็บไซต์หรือโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะเผื่อจะได้ที่ดินบ้านหรือว่าคอนโดที่ตัวเองกำลังใฝ่ฝันอยู่นะคะ
1: ครับอ่ะผมขอมาที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ AI คือ Anthropic นะครับเตรียมที่จะมีการเปิด IPO ก็คือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยความน่าสนใจก็คือว่าคาดการณ์กันนะว่าน่าจะเป็น IPO ที่มูลค่าเนี่ยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อาจจะทะลุถึงคุณฟังดีๆนะ2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: โอ้โห
1: คือมันแบบมหาศาลมากนะฮะซึ่งทาง Anthropic เองก็เตรียมที่จะเปิดผลประกอบการไตรมาสที่3เป็นครั้งแรกต่อนักลงทุนที่มีศักยภาพนะก็อันนี้คือเป็นการเตรียมนั่นแหละที่จะเข้าสู่การขายหุ้น IPO ซึ่งน่าจับตามองมากว่าน่าจะสูงที่สุดในประวัติศาสตร์นะของสหรัฐเลยนะก็คือเขาจะเปิดเผยผลตัวเนี้ยนะครับผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยนะครับในวันพุธที่สหรัฐก็คือวันนี้นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวคงจะออกมาเร็วๆนี้แหละแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือนะฮะในสิ่งที่บอกเนี่ยมันจะมีพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้จากรอยเตอร์สเขาบอกว่า Anthropic warns AI may pose existential risk to humanity in IPO filingก็คือคำนี้น่าสนใจครับคือในสิ่งที่จะเปิดเผยออกมาเนี่ยหนึ่งในนั้นในสิ่งที่เปิดเผยออกมาเนี่ยมันมีเรื่องนึงด้วยก็คือเขาบอกว่า AI เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการมีอยู่ของมนุษยชาตินะคำว่า existential เนี่ยก็คือการมีอยู่ของมนุษยชาติโอ้โหไปถึงขนาดนั้นเลยคืออย่างนี้ครับตัวรายงานเนี่ยเขาบอกว่า อีกไม่นานเนี่ยความห่วงกังวลก็คือว่าตัว AI เนี่ยปกติเนี่ยเรามองว่าAI เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้พลังงานหรือว่าต้องใช้ data center ในการที่จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตหรือว่าจะเข้าไปแทรกซึมหลายคนบอกว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราดึงปลั๊กบางคนพูดอย่างงี้นะดึงปลั๊กหรือว่าถ้าเขาไม่มี data center เขาไม่มีพลังงานเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกซึมได้แต่รายงานฉบับเนี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่นะมันน่ากลัวกว่านั้นคือ AI มันจะสามารถพัฒนาในหน่วยที่ย่อยมากคือมันสามารถจะเข้าไปในอุปกรณ์เล็กๆอย่างเช่นตู้เย็นที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตสมาร์ทรีเฟรจเรเตอร
0: ์
1: หรือเครื่องดูดฝุ่นไดเป่าผมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันจะสามารถเข้าไปได
0: ้
1: คุณลองนึกภาพมันเหมือนไวรัสอะที่ตัวเล็กๆอะแล้วมันสามารถจะเข้าไปแทรกซึมอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วมันจะปั่นป่วนนะมันจะสร้างความเรียกว่าปั่นป่วนไปหมดอะคือเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคงเข้าเฉพาะแค่สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์ไม่อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบสมาร์ทอ่ะขึ้นว่าสมาร์ทอ่ะเข้าได้หมดเลย
0: อัน
1: นี้คือสิ่งที่น่ากลัวแต่คุณลิซ่าฟังแล้วน่ากลัวเนา
0: ะ
1: แต่มีคนออกมานักวิเคราะห์ออกมาบอกว่าอันนี้คือความพยายามของ Anthropic ที่จะอวดอ้างอ่ะในการที่จะทำให้ตัว IPO ของเขาอ่ะมันยิ่งปั่นราคาขึ้นไปอีกเน
0: า
1: ะหมายว่านี่ไง AI มันสำคัญขนาดนี้นะดังนั้นเนี่ยคุณควรจะต้องมาเข้ามาลงทุนกับเรานะเข้ามาลงทุนกับเราเพราะว่าเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมากเลยนะต่อมวลมนุษยชาตินะการมีอยู่มวลมนุษยชาติเลยนะ
0: นะ
1: อันนี้ก็มีคนวิเคราะห์แบบนี้เหมือนกัน
0: นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีลอนมัสก์พอเห็นข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้ SpaceX ก็เข้า IPO แล้วก็โอ้ราคาก็ตอนที่เปิดตัวมาก็พุ่งเหมือนกันนะทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นทริลเลียนแนร์คนแรกเลยนะตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่แน่ใจว่า
1: ต้องมาดู Anthropic
0: พอเห็นข่าว Anthropic ตรงนี้เนี่ยอีลอนมัสก์รู้สึกยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวเพื่อคุณผู้ฟังอาจจะเอ๊ะบริษัทนี้ทำอะไรก็คือทำ AI ที่ชื่อว่า Claude ผมชอบใช้ตัวนี
0: ้
1: คุณลิซ่าชอบใช้ตัวไหน
0: จริงๆปัจจุบันใช้ Chat GPT เป็นหลัก
1: โอ้ถ้าลองมาใช้ Claude แล้วจะติดใจนะ
0: คือไม่ใช่อะไรหรอกนะคะเห็นคือวิธีการใช้คลอดเนี่ยมันจะต้องมีเครดิตแล้วบางทีเราเอ๊ะทำไมเครดิต

0: คะก่อนที่จะปิดเบรกไปในช่วงนี้นะคะไปทานนะคะที่วันนี้นะคะทางจีนกับเกาหลีเหนือเนี่ยจะเปิดนะคะให้รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะข
1: ้าม
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นจีนเกาหลีเหนือนะคะรถยนต์สามารถที่จะข้ามแม่น้ำยาลูแห่งใหม่นะแต่ว่าคือเขาเนี่ยสร้างมาตั้งนานแล้วแต่เพิ่งจะมาเปิดได้นะคะ แล้วก็ทั้งสองประเทศเขาก็จะจัดพิธีเปิดร่วมกันนะคะก็นับเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระหว่างทั้งสองประเทศนะคะสะพานแห่งใหม่นี้นะคะเชื่อมเมืองตานตงในมณฑลเหลียวหนิงนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนะคะกับเมืองที่ชื่อว่าซินอือจูนะคะของเกาหลีเหนือมีความยาว 3,026 เมตรนะคะ แล้วก็เป็นสะพาน4ช่องการจราจรนะคะด้วยจีนก่อสร้างสะพานฝั่งของตนเองเนี่ยเสร็จสิ้นจริงๆตั้งแต่2014แล้วแต่ว่าการเปิดใช้งานล่าช้ามานานกว่า12ปีเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าฝั่งเกาหลีเหนือยังสร้างถนนเชื่อมต่อแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรไม่แล้วเสร็จนะคะประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่เคยตึงเครียดจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติไปนะคะก็ทำให้มีความล่าช้าในการเปิดแต่สะพานแห่งใหม่นี้นะคะมีความสำคัญในฐานะเส้นทางขนส่งทางบกหลักสำหรับการค้าระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็มีเป้าหมายเข้ามาแทนที่สะพานมิตรภาพจีนเกาหลีซึ่งมีอายุหลาย10ปีแล้วก็มีข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการรองรับการจราจรนะคะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยสะพานเก่าถูกใช้เป็นโดยสารระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยนะคะทางจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดเลยของเกาหลีเหนือนะคะแล้วก็เป็นแหล่งสนับสนุนสำคัญทั้งทางด้านการทูตเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองจากข้อมูลนะคะระบุว่าการส่งออกสินค้าจีนไปยังเกาหลีเหนือนะคะเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นในระดับสูงสุดในรอบ6ปีแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ25จากปีก่อนหน้านี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมูลค่าการค้าดังกล่าวเนี่ยยังต่ำกว่าระดับก่อนที่มาตรการการคว่ำบาตรของสหประชาชาติจะเข้มงวดขึ้นในปี2017นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดสะพานนี้เนี่ยก็เกิดในช่วงที่เกาหลีเหนือเนี่ยเริ่มที่จะขยายการติดต่อกับต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากจีนแล้วเนี่ยค่ะทางด้านของเกาหลีเหนือเขาก็มีความพยายามที่จะกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียด้วยทั้งสองประเทศนี้เขาก็มีสะพานถนนข้ามแม่น้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งที่จะเปิดใช้ไม่นานมานี้เหมือนกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าใกล้ชิดกับทางเกาหลีเหนือแล้วก็มีสะพานที่จะเชื่อมทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้ค่ะ
1: ครับนะอันนี้ก็เป็นสะพานมิตรภาพนะ
0: ค่ะ
1: เกาหลีเหนือ
0: เกาหลีเหนือแล้วก็จีนค่ะ
1: ครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณกฤตครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่านมีทิ้งimf.org
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามรายการ Good Morning ASEAN นะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมากันนะคะไปมองการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนกันค่ะ
8: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดี สวัสดีครับทั้งสองท่านแล้วสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับวันนี้ผมมาที่มาเลเซียครับ
1: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างครับพี่บอกว่าฝุ่นอบมันกระแอมอะไรเงี้ยไม่กี่กระแอมอะไรเงี้ย
9: ใช่เพราะว่า PM 2.5 นี่แรงมากครับ
1: อันนี้อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
9: อยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ครับ
1: อ๋อและมันแย่ขนาดไหนครับอย่างเช่นแบบมองไปไม่เห็นทัศนวิสัย
9: แย่มากๆครับก็ประมาณ200เมตรก็มองไม่เห็นแล้วครับ
1: โอ้นี่เปโตรนัสหายเลยดิอย่างเงี้ยฮะ
9: วันนี้ก็แมสกันหมดแล้ว
1: เมื่อกี้แบบเริ่มต้นด้วยการกระแอมเลยอ่ะแย่แค่ไหนเนาะโอ้โหแสดงว่าหนักหน่วงมากเดี๋ยวคือผมอาจจะไปมาเลเซียเหมือนกันเดือนหน้าแต่ว่าไปปีนังก็จะห่างหน่อยไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่านะ
9: ไม่น่าจะถึงนะอาจารย์เจตเพราะไกลเหมือนกันนะครับ
1: แต่ก็หนักหน่วงมากเลยนะครับก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณกฤต
9: ครับผมครับ
0: นะคะก็มาดูคำถามกันก่อนเลยนะคะกับของรางวัลสัปดาห์นี้นะคะก่อนที่เราจะคุยกันเรื่องของการขยับตัวของเมียนมาผ่านกระดานหมากรุกจีนค่ะ
9: ครับผมก็วันนี้คำถามนะครับประเทศสุดท้ายในอาเซียนที่ท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินอองไลน์เนี่ยมาเยือนเนี่ยคือประเทศไหน
1: ล่าสุดนะประเทศล่าสุดเน
9: า
1: ะ
0: ค่ะ
9: A ก็อินโดนีเซีย B ก็มาเลเซียครับรางวัลเป็นของฝากจากมาเลเซียครับเป็นกระเป๋าน่ารักน่ารักครับครับผม
0: เห็นภาพแล้วนะคะเป็นกระเป๋าน่ารักดีนะคะลายสวยนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะเบอร์4689399นะคะ4689399นะคะสำหรับคำถามค่ะประเทศล่าสุดในอาเซียนนะที่ทางประธานาธิบดีมินออนไลน์นะคะไปเยือนคือประเทศอะไรนะคะ choice ค่ะ A คืออินโดนีเซียค่ะ B คือมาเลเซียนะคะคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมสนุกสามารถตอบ A หรือ B เข้ามานะคะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทาง SMS นะคะ4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะคุณกฤตค่ะ
9: ครับผมครับก็ช่วงนี้เราจะเห็นท่านประธานาธิบดีพลเอกอาวุโสมินออนไลน์เนี่ยเดินสายถี่มาก
1: ใช่ท่านเอเชียนทัวร์นะฮะ
9: เอเชียนทัวร์เลยครับเพราะว่าตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาถ้านับกันได้เนี่ยก็ประมาณสัก10ผมว่ามา13 14ครั้งแล้วนะครับที่เดินทางออกนอกประเทศไปเยือนประเทศต่างๆประเทศที่สำคัญก็รัสเซียนะครับไปถึง 4-5 ครั้งนะครับทุกครั้งที่ไปเดินทางไปก็น่าจะไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านยุทโธปกรณ์กับนิวเคลียร์สันติภาพอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเยอะแยะไปหมดแล้วเรื่องของพลังงานด้วยนะไปเจรจาขอน้ำมันจากรัสเซียนะครับตอนนั้นแล้วก็ประเทศจีนอันนี้สำคัญนะครับประเทศจีนซึ่งเราวันนี้เรากำลังจะมาพูดกันเนี่ยเพราะจีนเนี่ยก็ไปเยือนมา 2-3 ครั้งแต่ทุกครั้งก็มีเรื่องความมั่นคงชายแดนเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับเรื่องโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนเมียนมาหรือว่า CMEC นะครับแล้วก็ไปทางส่วนของทางส่วนของอินเดียอีก2ครั้งนะครับก็อันนั้นก็เป็นการเยือนของท่านประธานาธิบดีในส่วนนี้แต่ว่าทางอาเซียนเองก็ไปกันมาประมาณ5ประเทศแล้วนะครับทุกครั้งก็จะเป็นในลักษณะของการไปเจรจาทวิภาคีนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆก็คือปัญหาเรื่องยาเสพติดปัญหาการค้าชายแดนการแรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสแกมเมอร์ที่เขาเป็นหนักนะครับแต่ว่าเราตอนแรกๆเราก็มองเอ๊ะมันปกตินะครับก็คือท่านคงอยากจะมีเวทีสำคัญระหว่างโลกเวทีโลกของนโยบายนะครับแต่ว่าพอมองลึกๆเข้าไปผมมันไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วล่ะนะครับถ้ามองว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาเองก็รอบที่2นี่ก็กำลังจะเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเรื่องนี้เราต้องมองไปว่าจีนเนี่ยเขาถนัดอยู่แล้วเรื่องการเล่นเกมเล่นหมากรุกอะไรต่างๆนะครับซึ่งผมก็มองว่างานนี้เป็นงานที่ไม่ธรรมดาจานเจ็ดนะครับ

0: ราะว่าการที่ชูให้เมียนมาเนี่ยออกโรงเนี่ยผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของการวางหมากเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมียนมาเองเนี่ยกับจีนเขาอะเป็นประตูทางออกทางด้านทางฝั่งตะวันตกของจีนอยู่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพิวหรือว่าการทำรถไฟความเร็วสูงจากทางส่วนของวันเบลวันโรดที่เขาตั้งหนึ่งใน destination ไว้ที่เมียนมาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่าเอ๊ะเมียนมาจีนเขากำลังเล่นของเรื่องของสงครามภูมิรัฐศาสตร์ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องเป็นคำถามเพราะว่าเราจะเห็นชัดๆมากๆก็คือเมียนมาตอนนี้กำลังเดินสายกันหนักนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยทำให้ชัดว่าชัดเจนว่าจีนเขากำลังมองด้านการลุกนะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโดยการเอามาลุกของจีนมาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าเพราะว่ามันก็เหมือนกับการวางหมากเช่นจีนเขาอาจจะเป็นฝ่ายแดงนะครับก็ฝ่ายดำก็ทางสหรัฐอเมริกานะจีนก็ต้องเปิดก่อนอยู่แล้วนะครับก็เหมือนถ้าเป็นนักเลงสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าฉันจะออกอาวุธก่อนก็คือได้เปรียบไปแล้วนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เอาประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศในแถบของอาเซียนแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเนี่ยมาเป็นเกมมาลุกบนกระดานหรือเปล่านะครับเพราะเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเขาลุกหนักมากก็คือลุกทางด้านของการส่งคนส่งทั้งอาวุธการยุทโธปกรณ์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเข้าส
1: ับทุกอย่างเลยนะก็จะนำไปเก็บแต่ไทยบ้างในสปป.ลาว
0: ใช่ครับแล้วนั่นที่ห้วยพึ่งนะครับฝั่งตรงข้ามของเชียงแสนนะครับอันนั้นเราก็เห็นภาพแล้วว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าจีนเนี่ยเขาจะได้เปรียบตรงที่ว่าเขาวางหมากตรงชายแดนของจีนทั้งหมดเนี่ยที่มีชายแดนติดกันไม่ว่าจะเป็นเวียดนามลาวหรือว่าทางฝั่งเมียนมานะครับเมียนมานี่เขาผักหนักเนี่ยเพราะว่าเมียนมาเนี่ยถ้าหากว่าเมียนมายึดสมรภูมิตรงส่วนของทะเลตะวันทะเลอินเดียได้เนี่ยก็เท่ากับว่าจีนเนี่ยก็ควบเอาประเทศอาเซียนหรือว่าเอเชียไปแกะไปเกือบครึ่งแล้วเกินครึ่งแล้วก็ว่าได้นะสหรัฐอเมริกาเองก็มาทางฝั่งของแปซิฟิกเท่านั้นนะครับเพราะว่าจะบินจะข้ามมาฝั่งนี้ก็คงจะลำบากเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นฉากทัศน์ที่งดงามอย่างยิ่งของจีนก็คือว่าการส่งเอาพวกพ่อค้าพ่อขายนะครับแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องการใช้ QR code QR Pay นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้ตัว WeChat Pay ต่างๆนี้เข้าสู่ประเทศของทางฝั่งของอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างหนักวันนี้มาที่มาเลเซียเนี่ยจีนก็เข้ามาเยอะนะครับผมมองภาพแล้วเนี่ยเท่ากับเจอคนจีนในงานประชุมซัมมิตวันนี้เนี่ยก็ผมว่ามันน่าสนใจนะครับว่าจีนเขากำลังคิดอะไรอยู่ในขณะที่ทางฝั่งของทีเดียวนะครับในการประชุมครั้งนี้เพราะงั้นเราเห็นภาพชัดว่าโอ้จีนกำลังเล่นเกมแล้วแหละนะครับเพราะว่าจีนกำลังอยากจะรวบเพราะว่าต้องปิดเปิดประตูให้กับเมียนมานะครับเพราะแล้วก็อำนาจเนี่ยในเมียนมาได้เนี่ยจีนก็สามารถชนะเกมจีนเข้ามาสู่ทางฝั่งสปป.ลาวนะครับซึ่งแล้วก็ทางรถไฟที่มาที่สปป.ลาวก็ถือว่าเป็นการเปิดข้ามแดนแม่น้ำหวงโหแล้วล่ะฮะก
1: ็
0: คืออันนี้ก็หมากรุกจีนเนี่ยมันจะมีฝั่งแม่น้ำตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ตัวเบี้ยเนี่ยหรือว่าตัวปิงเนี่ยก็คือกลุ่มของประชาชนคนจีนที่ออกมาเดินหน้าอยู่ในเวทีเหล่านี้นะครับในขณะที่เมียนมาเองผมก็มองว่าเมียนมาเขาน่าจะเป็นม้านะเพราะม้ามันไม่เดินตรงๆนะมันเดินตะแคงแล้วก็มันไม่ไปทางตรงเพราะงั้นเนี่ยเมียนมาเองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องของประชาธิปไตยหรือไม่ก็ตามแต่เวที หรับเขาเนี่ยเขาพร้อมเสมอที่จะลุกคืบนะครับเข้าไปสู่ทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งท่านประธานาธิบดีเมียนมาวันนี้เนี่ยเดินหน้าเต็มสูบนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยอินโดนีเซียก็ต้องเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เมียนมาเนี่ยออกมาเพราะว่าเราจะเห็นภาพชัดๆว่าเมียนมาเนี่ยเข้าสู่อินโดนีเซียได้เมื่อไหร่ปุ๊บเท่ากับว่าเมียนมาเนี่ยตัวม้านี่ไม่มีตัวขวางแล้วนะครับเพราะว่าเวทีของทางฝั่งของในประเทศนะครับก็ถ้าสามารถสร้างความชอบธรรมได้ว่าประเทศเวทีระดับโลกหรือว่าเวทีระดับอาเซียนเนี่ยเปิดรับเขาหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็คงจะทางฝั่งของชนชาติพันธุ์หรือว่ากลุ่มของกองกำลังต่อต้านทั้งหลายเนี่ยก็มองภาพว่าอันนี้ก็เขาก็จะเท่ากับว่าแพ้ทางกลยุทธ์กับให้กับทางรัฐบาลเมียนมาได้ถ้าเมียนมาสามารถที่จะครองเดินเก็บคะแนนนะครับถ่ายภาพกับผู้นำต่างๆของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดได้เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจว่ามันเป็นการผลักดันหรือว่าการอยู่เบื้องหลังจากมหาอำนาจที่กำลังช่วยกันผลักหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามหาอำนาจในที่นี้เนี่ยผมไม่ได้มองที่จีนอย่างเดียวนะผมมองไปที่รัสเซียด้วยอาจารย์เจตเพราะว่ารัสเซียมันก็เหมือนเป็นเกาะคุ้มกันให้กับเมียนมาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้รัสเซียเข้าสู่เมียนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าการส่งเสริมการผลิตยุทโธปกรณ์หรือแม้กระทั่งการขายยุทโธปกรณ์เข้าสู่ประเทศเมียนมาใจว่าเอ๊ะหรือว่าเมียนมาเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนทั้งสองมหาอำนาจนี้หรือเปล่านะครับต้องมองและอีกมหาอำนาจหนึ่งก็คืออินเดียมองข้ามนะครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยท่านเมียนองไลน์เนี่ยก็ให้ความสำคัญระดับต้นๆนะครับ
1: ก็เดินทางไปเยือนด้วย
0: ใช่ครับไปสองครั้งแล้วนะครับอาจารย์อันนี้ก็น่าสนใจ
1: ก็คือเราล้อมด้วยมหาอำนาจนะครับแล้วก็เลยเป็นกระดานหมากรุกให้กับทุกประเทศนั่นแหละทีนี้พอพูดถึงเรื่องการไปเยือนครับเฉลยเลยละกันว่าประเทศล่าสุดที่ไปเยือนคือ
0: ประเทศมาเลเซียครับก็เขาก็มาที่ลาวเป็นอันดับแรกนะครับลาวนี่ถือว่าเป็นประเทศแรกๆเลยประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศที่สองที่ทางท่านเมียนมาเข้าไปแล้วก็เขาก็เดินทางไปเยือนหลากหลายนะครับทั้งส่วนของกัมพูชาก็ไปมาแล้วนะครับเวียดนามก็ไปมาแล้วก่อนที่จะมามาเลเซียนะครับ
1: เดี๋ยวนี้เองนะครับแล้วก็นี่ก็เลยถือว่าคุณกฤตเนี่ยไปตามรอยท่านเมียนมา
0: ฮะให้ผมเดินตามขนาดนั้นเลยนะ
1: ก็เนี่ยบังเอิญไงตามรอยเนี่ยนะฮะ
2: ใน
1: วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอของฝากของขวัญนะจากทางมาเลเซียก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ใส่มาสก์ด้วยนะครับ
2: ค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะคุณกฤตค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดี
2: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศล่าสุดที่ทางด้านของผู้นำเมียนมาไปล่าสุดก็คือมาเลเซียนะคะก็ต้องขอบคุณคุณกฤตเอ้ยทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาด้วยนะคะที่จะมาในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็อย่างที่บอกนะนี่เหมือนเราส่งผู้สื่อข่าวไปลงพื้นที่หมอกปัญหาหมอกควันแย่งจริงนะแย่งจริงแย่มากๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ท้าทายมากๆของอาเซียนเรานะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับเรา2คนนะเดี๋ยวคุณลิซ่าจะไปสูดอากาศเย็นๆแต่อย่าเอา PM 2.5 เข้าไปในปอดนะ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาจัดรายการก่อนนะเพราะฉะนั้นเราเจอกันในรายการGood Morning ASEANก่อนนะคะ
1: แต่เจอออนไลน์ใช่ไหม
2: ใช่เจอออนไลน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเชียงใหม่ต่อแต่วันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: สวัสดี
1: ค่ะ7:30 น.สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะคุณศศิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถธนะธนากุลนะคะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันค่ะวันนี้ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Live Mcot News FM 100.5 ค่ะ
1: ค่ะข่าวแรกวันนี้ขอไปเริ่มที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14 ถึง 22 ตุลาคม 2569เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ
1: ไปติดตามกันที่ศึกซักฟอกนะคะอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะโดยนายกก็ได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีดูแลและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำรวมถึงให้รัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามมาตรา151ซึ่งรัฐบาลมีการวางกรอบไว้ในวันที่27 ถึง 30 ตุลาคมแต่อย่างไรจะต้องมีการหารือกันระหว่างวิปฝ่ายค้านและวิปรัฐบาลก่อนเนื่องจากหลังจากกรอบเวลานี้นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขณะที่นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมไว้แล้วในการสนับสนุนนอกจากนี้ครม.ยังได้หารืออนุมัติจัดให้มีการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรระหว่างวันที่2 ถึง 3 พฤศจิกายนที่จังหวัดอุดรธานีโดยจะเน้นไปที่เรื่องการแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมอาหารและยาเสพติดรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เหมาะสมทางนี้ครม.ก็จะถือโอกาสร่วมงานมหกรรมเพื่อส่วนโลกปี69ที่จังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแคตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะพาดหัวใหญ่ไทยรัฐไฟเขียวซักฟอก27 ถึง 30 ตุลาคมหนูสั่งรัฐมนตรีพร้อมโต้เท้งแนะรัฐบาลต้องใจกว้างเฮงหยันปชน.แค่เนน้อยสุริยะดันเกี่ยวข้าว EV 8,000 ล้านอนุทินกำชับรัฐมนตรีทุกคนกลางวงครม.เตรียมพร้อมชี้แจงฝ่ายค้านวางกรอบวันอภิปราย27 ถึง 30 ตุลาคมสะดวกสุดณัฐพงษ์เผยสำนักประธานสภาแจ้งปรับแก้ยติเล็กน้อยไม่กระทบสาระสำคัญแนะรัฐบาลใจกว้างค่ะ
0: ซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็ได้มีการพูดถึงเกี่ยวกับการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยบอกว่าได้รับสายจากตัวแทนสำนักประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะต้องแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆในบางส่วนค่ะแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งก็ต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขยังไม่เห็นรายละเอียดส่วนจะกระทบต่อเนื้อหาหรือเปล่านะคะนายณัฐพงษ์บอกว่าเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งยืนยันว่าไม่ได้กระทบเนื้อหาสาระสำคัญค่ะซึ่งการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นั้นตามกระบวนการเข้าใจว่ายติต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้ค่ะซึ่งฝั่งนั้นมีการระบุว่าจะไม่มีการแก้ไขหรือปิดเนื้อหาอะไรนายณัฐพงษ์ก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันส่วนจะมองว่าฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหายติการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

0: ึ่งตัวของนายณัฐพงศ์ก็คิดว่ารัฐบาลควรจะเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดการซักฟอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นต่อรองเรื่องวันอภิปรายเหมือนการต่อรองของลดราคาสินค้าต่างๆคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจควรจะเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดนะคะถ้ามองอีกแง่นึงรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยส่วนการอภิปราย3วันนายณัฐพงศ์ก็มองว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอตัวแทนแต่ละฝ่ายไปคุยกันแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่และรัฐบาลก็จะได้ชี้แจงนะคะมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะของหนังสือพิมพ์มติชนค่ะพร้อมรับศึกซักฟอก 27-30 ตุลาคมอนุทินแจงครม.สั่งรัฐมนตรีเตรียมแจงทุกปมเชนยันรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยหนุนเท้งชี้ยติแค่รูฟคำผิดโสพลข้อบรรจุวาระแล้วทนายชี้แมวยื่นนิรโทษค่ะ
1: เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ไปเปิดงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok นะคะซึ่งในช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าผมอยากจะขอบคุณ CNN มากๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยที่เลือกประเทศไทยให้เป็นสถานที่จัดงาน CNN Global Perspective อย่างที่สาวสวยคนก่อนหน้าได้พูดไปว่าเธอได้มีโอกาสลองดื่มชาไทยตอนเช้านี้ผมว่าเธอจะชอบอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมกาแฟดำเย็นของไทยเรียกว่าโอเลี้ยงหลังจากที่คุณได้ชิมแล้วรับรองคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้พาดหัวใหญ่ของเดลินิวค่ะอนุทินโชว์ต่างชาติชิมโอเลี้ยงไทยอาจลืมอเมริกาโน่เย็นกำชับครม.พร้อมศึกซักฟอกยศชนันยันเพื่อไทยหนุนรัฐบาลนายกอนุทินผนึกความร่วมมือ CNN สื่อระดับโลกเปิดเวทีเสวนาเสริมทักษะประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจเปิดโอกาสธุรกิจไทยเชื่อมโยงตลาดโลกชวนชิมโอเลี้ยงบอกถ้าได้ลองโอเลี้ยงอาจลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยกำชับครม.เตรียมพร้อมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจวางกรอบ 27-30 ตุลาคมก่อนวิปรัฐบาลวิฝ่ายค้านถกเคาะวันซักฟอกด้านยศชนันยันด้านยศชนันยันกลางครม.เพื่อไทยพูดชัดพร้อมหนุนรัฐบาลส่วนโสพลไฟเขียวให้เดินหน้าซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยแล้วเลขาสภาส่งเรื่องแจ้งครม.เคาะวันเวลาเรียบร้อยแล้วรอครม.ตอบกลับสะดวกช่วงไหนแจ้งให้เท้งแก้คำผิดคำซ้ำเท่านั้นยืนยันเนื้อหาตามเดิมไม่มีผลอะไรขณะที่ประเสริฐการันตีเพื่อไทยรู้มารยาทการเมืองภูมิใจไทยไว้ใจศึกซักฟอกได้ชี้ยติฝ่ายค้านใช้คำรุนแรงระบุคดีหัวสวหลุดจากกระบวนการหนึ่งไปแล้วด้านเท้งเผยเจ้าหน้าที่โทรแจ้งเซ็นรับรองแก้คำผิดซักฟอกยติยันไม่กระทบสาระอภิปรายลั่นไม่อยากเห็นต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้าค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ส่วนการประชุม IMF World Bank 2026ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อวานนี้ก็มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงินนะคะซึ่งทั้งฝ่ายของ IMF ธนาคารโลกรวมถึงกระทรวงการคลังของประเทศไทยค่ะก็ได้ร่วมมือกันในการปราบปรามและปกป้องประชาชนนะคะซึ่งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีการเปิดตัวแบงค์บลูปรินท์นะคะซึ่งก็เป็นการเปิดในฐานะตัวแทนของกระทรวงการคลังเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเปิดแบงคอกบลูปรินท์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินแม้ว่าจะไม่ใช่ความท้าทายใหม่แต่ก็กระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนทั่วโลกมีความเสียหายต่อมูลค่าการโกงสูงมากถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3% ของ GDP โลกค่ะซึ่งก็มีผู้เสียหายมากเลยนะคะที่เกิดขึ้นจากทั่วโลกดังนั้นค่ะแบงคอกบลูปรินท์นี้ก็เป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งมีหลักสำคัญค่ะก็คือ1การพิจารณาปัญหาอย่างเป็นระบบเพราะว่าผู้เสียหายอาจจะมีหลายบัญชีจำเป็นต้องกำหนดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการด้วยการออกแบบกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยฐานะเจ้าภาพการประชุมก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเริ่มขึ้นในกรุงเทพมหานครและก็สานต่อผ่านองค์กรระหว่างประเทศในขณะเดียวกันค่ะแนวคิดที่3ก็คือการออกแบบกรอบแนวทางให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเรื่องนี้เป็นพาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะมีภาพค่ะเป็นภาพระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวบนเวทีของ CNN รวมไปถึงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงการคลังกับนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็กล่าวบนเวที IMF World Bank ด้วยนะคะดันแบงคอกบลูพริ้นท์ปลุกทั่วโลกสู้ภัยดิจิทัลเอกนิติชงเวที IMF อนุทินโชว์วิชั่นปูมเศรษฐกิจไทยครม.เคาะบ้านคนละหลังทอส.ปล่อยกู้ 50,000 ล้านในขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะก็มีประเด็นนี้พร้อมกับภาพนายกรัฐมนตรีค่ะแบงก์ก็บลูพริ้นท์สกัดภัยการเงินโลกธนาคารแห่งประเทศไทยวางยกระดับคุมเข้มท่อน้ำเลี้ยงผิดกฎหมายแบงก์ก็บลูพริ้นท์ยกระดับกรอบป้องกันภัยทุจริตดิจิทัลโลกโชว์สถิติไทยตัดวงจรสูญเสียเหลือ 9,000 ล้านเปิด5เสาหลักสู้ภัยการเงินไซเบอร์สกัดฟอกเงินผ่าน USDT หลังพบเอเชีย8ความเสียหายสูงถึง 67% ของโลกเอกนิติชี้กระทบเศรษฐกิจโลกปีละล้านล้านดอลลาร์ IMF ธนาคารโลกเรียกร้องให้มีการร่วมมือกันในขณะที่อีกกรอบนึงค่ะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชุม IMF World Bank และประเด็นเศรษฐกิจนะคะ OECD และไทยด้านผลิตภาพเคลื่อนเศรษฐกิจ OECD มองไทยมากลายเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank รอบ35ปีเตือนเศรษฐกิจมีทั้งความสำเร็จและความท้าทายเน้นสร้างผลิตภาพขับเคลื่อนการเติบโตอนุทินยืนยันเน้นเป้าหมายคุณภาพค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และCar for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะ
6: เก่งที่ขับรถดึกๆ
5: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาท
7: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
5: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
8: หรอ
9: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี2569เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,400 435รายวงเงินรวมกว่า296ล้านบาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายกว่า40ล้านบาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายกว่า1ล้าน4แสนบาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระ ทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะ
0: มากันที่ข่าวนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นประเด็นที่ติดตามกันเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องของสตง.กับไทย PBS ที่มีการแถลงข่าวกันแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะในส่วนของสตง.เองเมื่อวานนี้ก็มีการตั้งโต๊ะแถลงค่ะโดยบอกว่าการมาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS นั้นยืนยันว่าการจัดการแถลงข่าวรวมถึงการตรวจสอบไม่ได้เพื่อตอบโต้ใครหรือว่าตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่เป็นการตรวจสอบตามหน้าที่ของสตง.ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถึงการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและแผนการราชการที่เจตนาทำให้องค์กรเสียหายเรื่องหลักๆที่เข้าไปตรวจสอบก็คือการจัดหาผู้ทำข่าวรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินขององค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพจึงต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้เพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ขณะเดียวกันสตง.ยืนยันนะคะว่าไม่ใช่การคุกคามหรือว่าแทรกแซงสื่ออย่างที่ถูกตั้งข้อสงสัยในขณะที่สตง.เองก็ใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเกี่ยวกับความคืบหน้าอาคารสตง.แห่งใหม่ที่ถล่มเมื่อ28มีนาคมปีที่แล้วนะคะเพราะว่าถูกตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่บ้างก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาการแถลงข่าวเป็นแบบสเต็ปค่ะหากไม่มีเรื่องใหญ่ก็ยังไม่มีการแถลงเพราะว่าโฆษกทำหน้าที่ได้ก็ต้องมีข้อมูลเข้ามาก่อนนะคะซึ่งความคืบหน้าคดีอาญาด้านวินัยพนักงานสอบสวนสน.บางซื่อสรุปสำนวนส่งอัยการฟ้องเอกชนผู้รับจ้างออกแบบควบคุมงานต่อศาลแล้ว DSI สอบสวนประเด็นนอมินีการเสนอราคาไม่เป็นธรรมส่วนปปช.รับไต่สวนเจ้าหน้าที่สตง.70คนจากสิทธิคณะกรรมการด้านสถานการเงินสัญญาโครงการมูลค่าสัญญา 2,000 กว่าล้านบาทเบิกจ่ายไป22งวดสตง.ได้รับเงินล่วงหน้า320กว่าล้านบาทเป็นเงินประกัน100กว่าล้านบาทคืนมาทั้งหมดค่ะทำให้เหลือยอดเงินงบประมาณใช้จ่ายจริงประมาณ500กว่าล้านบาทซึ่งอยู่ระหว่างที่คณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายฟ้องร้องคู่สัญญาเพื่อดึงเงินกลับคืนสู่แผ่นดินในขณะที่ทางสสท.นะคะก็คือไทย PBS Air เองค่ะก็มีการแถลงข่าวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการตรวจสอบก็มองว่าการเป็นอิสระต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบและต้องให้ความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดรับการโต้แย้งต้องมีกระบวนการชั่งน้ำหนักก่อนที่จะสรุปผลก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะส่วนข้อมูลและข้อสังเกตยังไม่ควรถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและผู้เกี่ยวข้องก็เน้นย้ำค่ะว่าเรื่องต้องสร้างมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าสามารถที่จะตอบข้อสงสัยได้ทั้งหมดค่ะมากันที่พาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะสตง.ปูดคนในไทยพีร้องจัดจ้างสุ่มเสี่ยงผิดระเบียบปัดแค้นเสนอข่าวตึกถล่มไม่เคยเบรกสื่อทำหน้าที่บิ๊กสสท.ตั้งโต๊ะโต้ทุกปมทั้งค่ารถผู้ผลิตอิสระถูกกฎหมายสตง.ยันสอบงบตามข้อร้องเรียนพนักงานไทย PBS ปัดแก้แค้นเบรกข่าวครบ1ปีตึกถล่มชี้ปล่อยเอกสารหลุดมีโทษทางวินัยรองผอ.สสท.แถลงโต้ตอบย้ำข้อสงสัยนะคะย้ำตอบข้อสงสัยได้โอดภารกิจเพิ่ม10เท่ารับงบเท่าเดิมจ้างผู้ผลิตภายนอกถูกต้องค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยที่ออกมาระบุผ่านสื่อนะคะว่าวันที่14ตุลาคมนายไทหยางสามีจะเป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ถูกพาดพิงปมโยงธุรกิจผิดกฎหมายวันที่14ตุลาคมแต่ก็ปรากฏว่านางสาวสุชาดาได้ยกเลิกการแถลงข่าวออกไปค่ะและยังไม่มีการระบุว่าจะแถลงในวันเวลาใดนะคะซึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานายศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาและคู่สมรสก็พบว่าทรัพย์สินที่ได้แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวด้วยค่ะพาดหัวใหญ่ไทยโพสต์ค่ะเป็นเรื่องของการเมืองรวมการเมืองด้วยเลยนะคะแล้วก็ประเด็นของคุณสุชาดาค่ะหนูเคาะ 27-30 ตุลาคมให้ฝ่ายค้านซักฟอก4วันไอเดียและสามีเบี้ยวแจงค่ะ
0: มากันอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองนะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือคดีทางการเมืองโดยบอกว่าตอนนี้เรื่องเข้ามาแล้วค่ะอยู่ขั้นตอนของอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วก็ขอไปดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะขณะที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะคะก็บอกว่าตอนนี้ค่ะในเรื่องนี้อยู่ในขั้นอนุกรรมการกันกรองนะคะด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานแล้วแต่ว่าในส่วนของบนยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุขึ้นมา2ชุดด้วยกันเพื่อมากันกรองรับเรื่องราวและหน่วยงานต่างๆก็มีสิทธิ์รับเรื่องนี้ด้วยซึ่งในรายละเอียดก็ยังไม่ทราบนะคะขณะที่ทางทนายความของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีก็ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องโดยบอกว่าจุดมุ่งหมายของกฎหมายฉบับนี้คือยุติความขัดแย้งในประเทศที่สร้างความเสียหายมานับ10ปีค่ะนายทักษิณถือเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากแรงจูงใจทางการเมืองดำเนินนโยบายตามที่แถลงต่อรัฐสภาเป็นวิถีตัวแทนของประชาชนแต่กลับถูกนำมาเป็นเงื่อนไขสู่ความขัดแย้งใช้เป็นข้ออ้างในรัฐประหารข้อกล่าวหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการแก้กฎหมายเอาผิดเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจและการตีความเปรียบเสมือนทฤษฎีทักษิณที่เคยกล่าวไว้เป็นผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ผิดค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะนิรโทษแมวถึงมืออนุซัดขาประจำขัดขวางขอล้างมลทินทนายชี้เหยื่อต้นไม้พิษนิรโทษแมวถึงมืออนุชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือก่อนเหตุเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายประเด็นด้านทนายเปิดเหตุผลยื่นนิรโทษกรรมชี้เป็นเหยื่อต้นไม้พิษซัดกลุ่มค้านรับอานิสงส์แต่กีดกันคนอื่นอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค
1: ่ะขอพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและการเยียวยาค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
11: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
12: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
13: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
11: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
12: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติครอบครัวของบุตรทั้งสองคนก็คือนางสาวไพรินมณีวันอายุ25ปีและเด็กหญิงกุลดาตาสินิอายุ10ขวบบุตรของนางเกษรินตาสินิอายุ54ปีที่เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากกระทันหันในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายทศพลเผื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้กดปุ่มโอนเงินผ่านระบบออนไลน์นะคะพร้อมกับสอบถามนางสาวไพรินว่าเงินเข้าหรือยังโดยนางสาวไพรินก็ได้ชูโทรศัพท์ขึ้นนะคะพร้อมบอกว่าเงินเข้าแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าเงินเข้าแล้วใช่ไหมจะใช้จะสอยฮื้อระวังเน้อโดยจังหวะนี้ค่ะนางสาวไพรินก็ยังโชว์ยอดเงินในโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอยู่นะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้ปิดโทรศัพท์พอแล้วไม่ต้องโชว์แล้วและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ฝากให้ดูแลเด็กทั้งสองคนด้วยค่ะ ประเด็นนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเดิมจ่าย2ล้านตายน้ำท่วมประกันภัยพิบัติปภ.ออมสินเร่งโอนระดมช่วยเกษตรกรจ่ายเยียวยาเสียชีวิตน้ำท่วมประเดิมรายแรก2ล้านบาทอนุทินกดปุ่มจ่ายญาติเสียชีวิตน้ำท่วมเชียงใหม่เผยยอดโอนเยียวยาสำเร็จ 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,400 ล้านบาทออมสินปภ.โอนเพิ่มอีก 86,303 ครัวเรือนเฉพาะกทม. 74,600 74,962 ครัวเรือนนายก

0: เร่งตรวจสอบเหตุปลาบึกตายปัญหาน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่จังหวัดฉะเชิงเทราเบื้องต้นพบไนเตรตทองแดงและแมงกานีสเกณฑ์มาตรฐานด้านสุริยะเร่งรวบรวมข้อมูลเกษตรกรเสียหายจากน้ำท่วมเตรียมเพิ่มหลักเกณฑ์เยียวยาคาดชงครม.ภายใน2สัปดาห์เตือนชาวบ้านริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกรมชลประทานร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินนำสารซูเปอร์พอดอ6สารขจัดน้ำเสียกับกลิ่นเหม็นบรรทุกรถ6ล้อมาฉีดพ่นบริเวณท้ายสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วหน้าก็มีประเด็นขยะพิษปราจีนบุรีด้วยนะคะปิด3โรงงานขยะพิษปราจีนบุรีลุยยึดทรัพย์ท็อปลั่นไม่สนของใครรัฐบาลเร่งแก้น้ำเน่ารังสิตปภ.สรุปยังมีน้ำท่วม20จังหวัดกทม.เร่งระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วระดมช่วยเหลือประชาชนว่าราวุฒิสั่งฟันโรงงานมลพิษปราจีนบุรีปิดแล้ว3แห่งจ่อปิดเพิ่มอีกลุยยึดทรัพย์พวกแอบทิ้งกากสารเคมีเตรียมแก้กฎหมายเพิ่มโทษลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมรัฐบาลเร่งตรวจสอบปมปลาตายคราบน้ำมันสีรุ้งแม่น้ำปราจีนบุรีเบื้องต้นปลาตายอาจเกิดจากออกซิเจนในน้ำต่ำเร่งตรวจโลหะหนักสารปนเปื้อนคาดทราบผลภายใน1สัปดาห์ลุยก้วิกฤตน้ำเน่าปากคลองรังสิตระดมฉีดพ่นสารซูเปอร์พอดอ6 5,000 ลิตรลดน้ำดำและกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองฝนถล่มอุทัยธานีอ่างทองน้ำท่วมสูงขณะที่กรุงเก่ายังอ่วมทั้ง16อำเภอค่ะ
0: ตำรวจสืบสวนภาค2ส่วนที่กำลังตำรวจเมืองพัทยาค่ะบุกไปตรวจค้นออฟฟิศต้องสงสัยรวบผู้ต้องหา3รายพร้อมยึดโทรศัพท์มือถือ5เครื่องคอมพิวเตอร์และสมุดบัญชีธนาคารเบื้องต้นพบพฤติการแอบอ้างเป็นตำรวจไซเบอร์หลอกผู้ที่เคยถูกมิจฉาชีพโกงเงินนะคะอ้างช่วยติดตามเงินคืนก่อนจะส่ง QR โค้ดให้สแกนสารภาพเคยทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาก่อนจะกลับมาเปิดออฟฟิศในพัทยาเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะจับแก๊งคอร์อ้างตำรวจไซเบอร์ตั้งรังในพัทยาหลอกเหยื่อซ้ำดูดเงินเกลี้ยงค่ะ
1: ส่วนเรื่องของประกันสังคมนะคะก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช่นเดียวกันค่ะเพราะเมื่อวานนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีการเมืองแทรกแซงภาพรวมการเลือกตั้งมีผู้ใช้สิทธิ์มากค่ะถึงประมาณ 500-600% ก็ถือเป็นสัญญาที่ดีผลคะแนนออกมาก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมคะแนนหากมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยก็เชื่อว่าไม่มีน้ำหนักพอที่จะเปลี่ยนแปลงผล

0: ใต้พรรครณรงค์ส่วนในผู้จัดการรายวันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลั่นการล้มเลือกตั้งบอร์ดสปส.ไม่อยู่ในแนวคิดยันนักการเมืองร่วมชวนเลือกตั้งไม่ผิดบอกแนวความคิดหลักๆไม่ได้หนีกรอบเดียวกัน
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะปัตตานีโวยเจ้าหน้าที่มั่วเก็บ DNA ถึงในร้านน้ำชารอมฎอนปัญจอสส.พรรคประชาชนเตือนกรณีเจ้าหน้าที่ดักเก็บ DNA ประชาชนริมถนนและในร้านน้ำชาค่ะ
0: ค่ะมากันที่ประเด็นในต่างประเทศกันบ้างนะคะในหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะก็มีเกี่ยวกับประเด็นของฮูตีและซาอุดีอาระเบียค่ะหายนะพลังงานฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธปึ้มน้ำมันยักษ์ใหญ่ฮูตีจองเวนซาอุดีอาระเบียยิงขีปนาวุธนำวิถีถล่มอาคารสำนักงานใหญ่ของอารัมโกบริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอาระเบียบริษัทพลังงานใหญ่ที่สุดในโลกหลังถล่มสนามบินของซาอุมาต่อเนื่อง4ระลอกภายใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นนะคะคุณพจนาธนาธนากุลและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจนครบาลแจ้งเลี่ยงเส้นทางถนนรัชดาภิเษก 15-16 ตุลาคมเพื่อความปลอดภัยในการประชุมระดับโลก IMF World Bank กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความเข้าใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถนนสุขุมวิทถึงแยกพระราม4ระหว่างวันที่15-16 ตุลาคม2569เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank ซึ่งมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมประกอบกับอาจจะมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมพื้นที่ใกล้เคียงจึงจำเป็นต้องปิดการจราจรบางช่วงเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเส้นทางเลี่ยงที่แนะนำถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทถนนวิทยุและถนนสารสินแนะนำใช้รถไฟฟ้า BTS MRT และเผื่อเวลาเดินทางเข้าใจดีว่าการปิดถนนส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนแต่ความปลอดภัยของทุกคนคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดขอยืนยันว่าจะบริหารจัดการจราจรเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดและคืนผิวการจราจรโดยเร็วเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยขออภัยในความไม่สะดวกและขอบคุณประชาชนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือนายกรัฐมนตรีชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยสร้างความประทับใจในงานเวิลคัมดินเนอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและผู้แทนระดับสูงจากทั่วโลกในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยมีนายเอกนิติธันประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความยินดีของไทยในการกลับมาเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนี้อีกครั้งในรอบ35ปีพร้อมชูความหมายของตึกสันติไมตรีที่สื่อถึงสันติภาพและมิตรภาพเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจผ่านการถ่ายทอดซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยในทุกมิติโดยรัฐบาลได้จัดนิทรรศการศิลปะจากเยาวชนและไทยเบฟบูธสาธิตขนมไทยเข้าเกรียบปากหม้องานหัตถศิลป์และของใช้ไทยพร้อมต้อนรับด้วยเสียงดนตรีจากบุรีรัมย์ออเคสตราวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราและการแสดงหุ่นละครเลโจหลุยในขณะที่เมนูอาหารข้าม4คอร์สได้ถูกรังสรรค์อย่างประณีตด้วยการผสมผสานรสชาติไทยดั้งเดิมเข้ากับสากลเช่นลาเผ็ดค่ะคานาเป้ช่อม่วงต้มยำกุ้งมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียปิดท้ายด้วยทับทิมกรอบและผลไม้ตามฤดูกาล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00
5: นเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
10: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
14: ผาไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
15: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
16: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
17: MCOT จันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
18: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: M-Pod Hello One One

0: M ขอดจันทร์ 95.25 กับฟังปอนสจิรัต
1: มากันแล้วมารายงานตัวเหมือนเดิมค่ะที่เก่าเวลาเดิมแบบนี้ 8:00 นถึงบ่าย 2:00 นมีเพลงเคราะห์พร้อมกับเรื่องราวต่างๆพูดคุยกันเหมือนเดิมนะคะพูดถึงบรรยากาศในจันทบุรีหลายพื้นที่คึกคักมากๆเลยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะโรงเจในอำเภอต่างๆของจันทบุรีค่ะแล้วก็2โรงเจหลักๆของจันทบุรีต้องบอกเลยนะคะว่ามีอาหารเจคอยให้บริการทุกท่านได้อิ่มท้องกันทั้ง3มื้อด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลายท่านปีนี้เพิ่งเริ่มทานเจกันเป็นปีแรกเรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพดีต่อใจมากๆเลยหรือวันนี้ใครนะคะเดินทางไปที่โรงเจที่ไหนบรรยากาศวันนี้คึกคักหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะแล้วก็ในจันทบุรีของเราเนี่ยบรรยากาศการกินเจจะมีไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569เรียกได้ว่าคึกคักทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะส่วนที่นี่ก็คึกคักไม่แพ้กันเพราะว่าปังปอมีเพลงเพราะรอคุณอยู่เหมือนเดิมพร้อมกับเรื่องราวต่างๆที่เอามาเล่าให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้รายงานตัวอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลาบ่าย 2:00 นวันนี้อยากฟังเพลงแบบไหนย้อนวัยกันทักทายพูดคุยมาได้เลยค่ะ
0: M ค่ะฮัลโหลวันวาน

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: M ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M-Kotan 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Kotan ธนบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

M-Cot จัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cot จันทบุรีและ Facebook อสมท. จันทบุรี

0: นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเอกภพชูผลงานเวที IMF World Bank ไทยร่วมเปิดตัว Bangkok Blueprint สกัดภัยการเงินออนไลน์ในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่14ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันที่3ของการประชุมประจำปี IMF World Bank Group ได้มีความคืบหน้าสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับภัยหลอกลวงทางการเงินดิจิทัลซึ่งกำลังสร้างความเสียหายต่อประชาชนทั่วโลกประเด็นสำคัญคือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ที่ IMF และกลุ่มธนาคารโลกร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางป้องกันภัยหลอกลวง12ข้อภายใต้5เสาหลักครอบคลุมการพัฒนากฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามประเทศและการเยียวยาผู้เสียหายสิ่งที่น่าสนใจคือนางคริสตาลินากอร์เกวากรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่าจะนำกรอบการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงไซเบอร์ไปใช้ประกอบการประเมินและให้คำปรึกษาแก่ประเทศสมาชิกพร้อมประสานความร่วมมือกับธนาคารโลกและคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงินถือเป็นก้าวสำคัญของข้อริเริ่มที่เปิดตัวในกรุงเทพมหานครและมีโอกาสขยายผลสู่แนวปฏิบัติระหว่างประเทศในอนาคตรัฐบาลดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนเอกนิติเสนอธนาคารโลกช่วยปลดล็อกกฎระเบียบข้อจำกัดด้านสัญญานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียนโดยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอให้กลุ่มธนาคารโลกสนับสนุนการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและสัญญาเพื่อขับเคลื่อนโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนร่วมกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกเมื่อวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงแต่ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนศักยภาพดังกล่าวให้เกิดการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเงินทุนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะด้านพลังงานที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจจึงจำเป็นต้องเชื่อมโยงความร่วมมือด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนเข้าด้วยกันไทยเสนอผลักดันโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าโดยขอให้กลุ่มธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการแก้ปัญหาอุปสรรคด้านกฎระเบียบและข้อจำกัดด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าของภูมิภาคสามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อการลงทุนด้านพลังงานในระยะยาวในขณะที่ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดาราทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและโลกการทำงานมุ่งเปลี่ยนแนวคิดสู่การพัฒนาคนให้มีความรู้ทักษะและสมรรถนะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้ได้จริงเพราะในโลกที่ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอย่างรวดเร็วการศึกษาต้องเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและสามารถปรับตัวได้ตลอดชีวิตล่าสุดนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาเชิงนโยบายระดับสูงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสภาเศรษฐกิจโลก World Economic Forum การศึกษาเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสำหรับปี2030และอนาคตการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการเติบโตอย่างทั่วถึงในเศรษฐกิจใหม่หารือแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์และเตรียมกำลังคนไทยให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจแห่งอนาคตสามารถพัฒนาทักษะใหม่เพื่อโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพและลดความเสี่ยงจากการถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8

0: โปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
2: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลิศเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
4: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
5: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
4: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
5: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
6: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟุกโตสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
0: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
12: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: เอ็มคอร์ดจัด 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: ยังคงมีเรื่องราวนะคะของการกินเจมาพูดคุยกันเหมือนเดิมเลยค่ะการกินเจไม่ได้มีแค่เมนูผักนานาชนิดที่เรียกได้ว่าอิ่มอร่อยแล้วก็มีประโยชน์เท่านั้นค่ะยังมีผลไม้อื่นๆด้วยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของการกินเจหลายคนบอกว่าเพิ่มรสชาติความอร่อยให้กับการทานเจได้มีสีสันเพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถเลือกทานเป็นฝรั่งได้เลยค่ะอันนี้วิตามินซีสูงนะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทานฝรั่งไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยป้องกันโรคไข้หวัดได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้หลายคนบอกนะคะว่าก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าเขาก็จะมีในส่วนของธาตุเหล็กค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแก้เลี่ยนแก้เบื่อนะคุณผู้ฟังในการทานอาหารเจก็ลองเลือกเป็นฝรั่งนะคะมาแก้เลี่ยนกันได้เลยค่ะหรือว่าใครที่กินเจแล้วอาจจะหิวบ่อยหน่อยนะในแต่ละมื้อของคุณค่ะเพิ่มกล้วยเข้าไปจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าได้หมดเลยค่ะเพราะว่าในกล้วยนะคะเขามีส่วนประกอบของแป้งที่ไปช่วยทำให้เราเนี่ยอิ่มท้องได้นานเพิ่มยิ่งขึ้นและนอกจากนี้นะคะยังมีกรดอะมิโนมีโปรตีนบางชนิดค่ะที่ช่วยทดแทนโปรตีนจากสัตว์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อของคุณรวมทั้งเพิ่มพลังงานในระหว่างวันได้เป็นอย่างดีลองดูนะสำหรับใครที่ทานเจแล้วก็หิวในระหว่างวันเลือกทานเป็นกล้วยหรือว่าฝรั่งได้เลยค่ะ
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

M Quadrant 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M Quadrant ธนบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M-Cut จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักเรื่องราวความอร่อยแล้วก็เรื่องราวความบันเทิงของปังปอนเอาไว้แป๊บหนึ่งก่อนเพราะว่าต้องส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้าในการดูแลคุณผู้ฟังค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตนะคะแล้วปังปอนกลับมารายงานตัวอีกที10 โมงเป็นต้นไปมีเพลงสติงเพราะๆรอคุณอยู่เหมือน

ยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: คือรายการเพลงรักจะเพศัตว์ค่ะกลับมาจะเจอท่านผู้ฟังกันที่สถานีวิทยุอสมทจันทบุรีค่ะมีเพลงพร้อยคุณได้ฟังด้วยอยากฟังเพลงไหนขอมานะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะช่วงนี้อากาศเริ่มที่จะหนาวเย็นๆแล้วล่ะนอดก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแล้วก็อย่าลืมเลือกโลชั่นเพศัตว์ไปใช้กันนะคะท่านผู้ฟังที่เลือกโลชั่นเพศัตว์ไปใช้แล้วสบายอกสบายใจเพราะว่าโลชั่นเภสัชเนี่ยมีให้ได้เลือกกันถึงหลายสีด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังบอกว่าชอบสูตรคอลลาเจนสีชมพูอ่อนหรือจะเป็นอัลฟาอะบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งดูแลผิวพรรณของคุณแบบคูณ2นะคะวันนี้เลือกเลยค่ะในส่วนของโลชั่นเภสัชนะคะใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรนะคะวันนี้เลือกหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเลชั่นเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ถ้าผู้ฟังให้ความไว้วางใจเราก็มั่นใจนะคะในส่วนของโลชั่นเภสัชค่ะมีไหมคะเคยไหมเวลาที่เราไปซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งแล้วก็แอบเซ็กซี่โชว์ผิวอยู่คนเดียวแต่เวลาใส่แล้วก็ส่องกระจกไปมาอุ๊ยสวยดีนะแต่กลับต้องพับเสื้อผ้าตัวเก่งนั้นไว้ในตู้นานแสนนานไม่ยอมหยิบมาใส่เพราะอะไรคะเพราะว่าอาจจะแอบน้อยๆผิวตัวเองว่าเอ๊ะผิวของเรานี่ดูหมองๆไม่สดใสไม่มั่นใจเลยเอาแต่แต่งตัวมิดชิดแบบนี้ซ่อนผิวไม่อยากอวดใครแบบนี้ตลอดเวลาไม่ได้แล้วค่ะวันนี้อย่าให้ความหมองเนี่ยปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตของเรานะคะได้เวลาเลิกซ่อนออร่ากันแล้วค่ะหยิบโลชั่นเภสัชมาเลยมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกนะคะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นท่านผู้ฟังเลือกได้นะคะในส่วนของโลชั่นเภสัชนั่นแหละค่ะเลือกได้เลยนะโลชั่นเภสัชเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการดูแลผิวหมองๆให้สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายคนถามว่าสูตรไหนดีตอบเลยว่าดีทุกสูตรทุกสีเพราะเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมสารสกัดพรีเมียมตัวเด็ดๆนำเข้าทั้งนั้นเลยนะคะวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอาบูตินจากอเมริกาเรดเลิฟแอปเปิลจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรเลือกได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูอ่อนสูตรคอลลาเจนสีเขียวอัลฟาอาบูตินและสีฟ้าสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงนะคะส่วนสูตรปรับปรุงใหม่จะเป็นสีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิลเร่งดูแลผิวพรรณของคุณแบบคูณ2นะคะวันนี้เลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามาอัพผิวสวยๆของเรากันดีกว่าด้วยการเลือกใช้โลชั่นเภสัชค่ะนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วในส่วนของจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จะจางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวก็จะยิ่งเนียนใสอย่างเห็นได้ชัดค่ะเนื้อโลชั่นเข้มข้นแต่เขาซึมไหวนะคะทาบ่อยๆได้ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะถ้าเราทาบ่อยๆนี่ผิวจะแห้งกร้านหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าโลชั่นเภสัชเนี่ยทาได้เช้ากลางวันก่อนนอนเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มแล้วก็มั่นใจเกินร้อยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่านะคะเพราะโลชั่นเภสัชช่วยทำให้ผิวสวยดูสดใสค่ะเลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชไปใช้ได้นะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ฝากท่านผู้ฟังกันทุกท่านด้วยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมีความสุขกันมากๆวันนี้สวัสดี

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำ16ตุลาคมห้ามบินโดรนในพื้นที่ VTR 1 Bangkok City เพื่อรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยอากาศยานไร้คนขับประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกหรือโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR 1 Bangkok City วันที่16ตุลาคม2569เพื่อสนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพมหานครสำหรับการปฏิบัติการบินโดรนในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังกล่าวจะต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และจะสามารถทำการบินได้เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการกพฐ.เท่านั้นนอกจากนี้ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียดพื้นที่วันเวลาและวัตถุประสงค์ของการบินผ่านระบบ UAS Portal พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลไปยังศูนย์บังคับและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสณ2วันแรกที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เมื่อเวลา 16 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982หรืออันครอสครั้งที่2ได้เปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกแบบปิดณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งฝ่ายไทยมีนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยพร้อมคณะเข้าร่วมในขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาโดยการประชุมรอบนี้สืบเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนซึ่งคณะกรรมการประนอม5คนตามภาคผนวกที่5ของอันครอสได้เปิดให้ทั้งสองฝ่ายกล่าวถ้อยแถลงเปิดและกำหนดข้อบังคับการประชุมไว้แล้วและสำหรับการประชุมครั้งนี้จะมุ่งเน้นการหารือประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานและหลักเกณฑ์ที่อ้างสิทธิ์กำหนดเส้นเขตทางทะเลพร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการซึ่งฝ่ายไทยได้เตรียมเอกสารไว้พร้อมแล้วตามที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยได้เปิดเผยไว้ก่อนกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันที่16ตุลาคม2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
9: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
11: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
10: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
11: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
12: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
16: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
17: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
18: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
19: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
20: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ช่วงนี้ปังปอนพาไปหาของดีของอร่อยในช่วงของ Mcot ยกนิ้วกันหน่อยกันละกันช่วงนี้ใครเดินทางไปแถวแถวตลาดซุยคุณไม่ได้ทานเจคุณไปหาของอร่อยที่นี่ได้เลยนะคะเขาจะมีหนึ่งร้านที่ต้องบอกเลยว่าสายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพลาดไม่ได้เลยร้านเขามีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงนั่นเองค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะมีข้าวด้วยค่ะเขาใช้วัตถุที่สดใหม่สะอาดถูกหลักอนามัยรสชาติกลมกล่อมคุณไปนั่งกินกันแบบสบายๆในห้องแอร์เย็นฉ่ำได้เลยนะคะมีเกี๊ยวปลาลวกจิ้มกินคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าแซ่บมากๆเลยนะคะหรือใครที่เป็นสายเส้นต้องจัดเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำจะเป็นเย็นตาโฟก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะส่วนใครที่ชื่นชอบการทานข้าวนะคะห้ามพลาดเลยนะที่นี่เขามีข้าวคลุกพริกเกลือนะคะแล้วไปปิดท้ายด้วยน้ำบัวเย็นๆชื่นใจค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเขาเป็นสูตรลับเฉพาะของที่นี่กับน้ำบัวเย็นๆชื่นใจแบบนี้นะคะเดินทางไปกันได้เลยกับก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงตลาดซุยจังหวัดจันทบุรีเปิดร้านตั้งแต่ตอนเช้า7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เอามายั่วน้ำลายกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ
1: Mcot ฮิวจัน

พอร์ตกรีนนิวส์สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสนค.หนุนอุตสาหกรรมไทยยกระดับการผลิตสู่การผลิตสีเขียวขั้นสูงไม่ใช่ต้นทุนหรือภาระแต่เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวใหม่ทางรอดที่จะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกเผยกลุ่มการผลิตที่มีโอกาสที่หลากหลายทั้งระบบทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์ยานยนต์ไฟฟ้าและพลาสติกชีวภาพนอกจากเทคโนโลยีที่มีดิจิทัลแบบนี้การเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตสีเขียวไม่ใช่การนับหนึ่งใหม่สามารถทำได้ทันทีเช่นการเร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่ระบบทำความเย็นที่ใช้สารทดแทนคาร์บอนต่ำหรือการยกระดับชิ้นส่วนโซลาร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพการรับและหักเหในเรื่องของพลังงานที่ซับซ้อนขึ้นซึ่งจะช่วยให้ไทยรับ

0: าและขยายส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มประเทศคู่ค้าที่มีกฎเกณฑ์สิ่งแวดล้อมเข้มงวดได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส์
1: ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไทย

0: ทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และแบรนด์ธุรกิจโรงแรมต่างให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งประเทศไทยจึงก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนขึ้นเมื่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมรับมือโอกาสและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ำมาสู่แนวความคิดสุดล้ำอย่างการนำมูลวัวมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อขับเคลื่อนโลกดิจิทัลในปัจจุบันโดยสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐค้นพบว่าพลังงานจากมูลวัวจะมีความเสถียรใช้งานได้แบบต่อเนื่องต่างจากพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศโดยก๊าซ RNG สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งตอบโจทย์การใช้เป็นอย่างยิ่งและนอกจากนี้เป็นการใช้เชื้อเพลิงให้แก่ Data Center ที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดเพื่อให้ระบบ AI ทำงานได้แบบราบรื่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ Rent Hill Dairy Farm ในรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นฟาร์มโคนมแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลวัวมาผลิตไฟฟ้าซึ่งเชื่อว่าโมเดลนี้สามารถขยายไปสู่การรองรับ Data Center ขนาดเล็กได้ทั่วประเทศนั่นเอง
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัต
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: MCOTGreen News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

วงนี้พาทุกคนเลยเดินทางเข้าวงการบันเทิงกันหน่อยก็แล้วกันนะคะไปอัปเดตประโยคนี้กันหน่อยก็แล้วกันค่ะในบรรดาวลีเด็ดจากละครไทยย้อนอยู่ที่กลายเป็นกระแสไวรัลอีกครั้งหนึ่งหยิบมาพูดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะกูก็ลูกพยานนาหมื่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นประโยคต่อกลับที่เชิดเลิศมากๆเลยค่ะในการปกป้องศักดิ์ศรีและประกาศให้รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีชาติกำเนิดที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะคะแน่นอนนางโบฟังขาสำหรับที่มาที่ไปของประโยคนี้กลับมาฮิตโด่งดังเป็นพลุแต่กลายเป็นคำพูดติดปากของคนยุคใหม่จากละครพีเรียดฟอร์มยักษ์อย่างบุพเพสันนิวาสค่ะในฉากที่ตัวละครเอกอย่างแม่หญิงกาลเกตนะคะรับบทตอนนั้นโดยเบลล่าลานีใช้ประโยคฟาดกลับสุดเผ็ดร้อนแบบนี้ค่ะว่ารังเกียจเดียดฉันกูปานนี้กูก็ลูกพยานนาหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือด้วยอินเนอร์ความสตรองนะคะแล้วก็คำพูดที่คมคายแบบนี้ต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังก็เป็นกระแสในตอนนั้นล่าสุดก็มีประเด็นอีกครั้งนึงกับประโยคนี้นะคะโดยเบนซ์พริกไทยก็ได้มีการแชร์ข้อความผ่าน Instagram Story ค่ะบอกแบบนี้นะคะว่าอึดอัดมากที่ต้องแอปใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพยานนาหมื่นและกูก็ไม่ได้สิ้นไร้ไม้ตอกนะจนทำให้ชาวเน็ตนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นดราม่าเรื่องของการแข่งโกคาร์ทนั่นเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงคุณผู้ฟังลองไปหาอ่านกันได้เลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันในช่วงนี้ด้วยค่ะ

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: จากความร่วมมือของ10ภาคีสู่การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของมรดกสีเขียวของแผ่นดินกับโครงการเสริมสานถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรีโครงการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ถนนสายต้นไม้สวยของจังหวัดปราจีนบุรีระยะทาง 24.847 กิโลเมตรหรือประมาณ 312.5 ไร่โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้เพิ่มจำนวน 5,000 ต้นควบคู่กับการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่เดิมกว่า 1,000 ต้นภายใต้หลักวิชาการด้านวรรณศาสตร์และรุกขกรรมสมัยใหม่เพิ่มและเสริมความมั่นคงแข็งแรงของต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรักษาระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้ถนนสายนี้เป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ภูมิทัศน์สีเขียวที่เกิดจากการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนภาคท้องถิ่นและภาคประชาชนอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา Encore Radio สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดจันทบุรี 95.25 เสนอการถ่ายทอดข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกภพติงเฟกนิวบิดเบือนปม IMF หวังดิสเครดิตรัฐบาลยันผู้บริหาร IMF ไม่ได้ตำหนิในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมประจำปี2026ของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่าง 12-18 ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าขณะนี้เดินมาถึงครึ่งทางแล้วจากการรับฟังคนที่มาร่วมงานมีความประทับใจในการจัดงานรวมถึงเนื้อหาสาระของงานที่มีความเข้มข้นในส่วนของประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงหลายภาคส่วนได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังได้อย่างน่าสนใจโฆษกรัฐบาลกล่าวว่าอยากให้ประชาชนช่วยการสังเกตข่าวที่ไม่ค่อยดีนักที่มีความจงใจปล่อยออกมาพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีซึ่งจากการตรวจสอบบางสำนักข่าวที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ข้อเท็จจริงสิ่งที่พูดไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่เป็นการพูดถึงวงกว้างว่าทั่วโลกเผชิญกับปัญหาใดในทางกลับกันยังได้ชื่นชมประเทศไทยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจ

0: ด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงแต่ถูกเพจสำนักข่าวดังกล่าวบิดเบือนและให้ข้อมูลเท็จซึ่งวันนี้รัฐบาลส่งข้อมูลไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วปป.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จกว่า 3,000 ล้านบาทนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปป.ธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารออมสินได้โอนเงินแก่ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 3,000 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ปป.ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินแก่ประชาชนอีก 149,911 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 1,078 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงรายเชียงใหม่ตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะโอนเงินเยียวยาจำนวน 65,778 ครัวเรือนธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่มีข้อมูลครบถ้วนและผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นี้เป็นต้นไปสปส.เผยไทม์ไลน์หลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเดินหน้ารับรองผลคะแนนก่อนเสนอแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่สำนักงานประกันสังคมหรือสปส.เปิดเผยขั้นตอนการดำเนินงานภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่11ตุลาคม2569โดยกำหนดกรอบการดำเนินการตั้งแต่การรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดการตรวจสอบผลคะแนนการประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งและการประกาศรายชื่อบุคคลสำรองตลอดจนการพิจารณาคัดค้านคำคัดค้านและการเสนอแต่งตั้งกรรมการประกันสังคมเพื่อให้กระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวันที่19ตุลาคม2569เป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดจากนั้น 20-30 ตุลาคม2569สำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลคะแนนรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยให้ครบตามจำนวนผู้สมัครเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างรวมผลการรวมคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัญชีบุคคลสำรองต่อไปภายหลังการประกาศดังกล่าวผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วสามารถยื่นคำคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดค้านบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี ูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
11: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
12: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

0: Way Back Into Love และเพลงก่อนหน้านี้นะคะกับเพลงที่ชื่อว่า I'm Yours ค่ะสองเพลงที่เลือกมาต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Soft Music Time กับ DJ อ้อมในวันนี้นะคะก็ยังคงเลือกเป็นเพลงที่ฟังสบายๆฟังแล้วให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้รับพลังรับกำลังใจกันไปเต็มๆเลยนะคะจากเพลงที่เลือกมาฝากคุณผู้ฟังในชั่วโมงของเพลงสากลวันนี้ค่ะวันนี้ดีเจอ้อมนั่งอยู่ในสตูดิโอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะมาฟังเพลงด้วยกัน1ชั่วโมงก่อนที่จะไปพักเที่ยงกันค่ะถ้าเกิดว่าใครมีเพลงเพิ่มเติมอยากจะฟังอย่างไรก็โทรมาทักทายกันได้039 471ไม่ได้พูดเบอร์นาน471444ค่ะทักทายกันได้ในชั่วโมงนี้นะคะ
1: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรวี
0: ช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวเริ่มมีลมเย็นๆพัดมาแล้วยังไงคุณผู้ฟังก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันด้วยนะคะเพราะว่าเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะป่วยไข้ไม่สบายกันไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กน้อยนะคะบ้านใครที่มีเด็กมีผู้สูงอายุก็อาจจะต้องดูแลกันใกล้ชิดสักนิดหนึ่งส่วนตัวคุณเองก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นได้เนี่ยเราก็ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก่อนมีจิตใจที่เข้มแข็งก่อนใช่ไหมคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของการหายใจเรื่องของภูมิแพ้เจอฝุ่นเจอหมอกควันเจอ PM 2.5 แล้วหายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าเรามีทางที่ทุกปัญหาจะหมดไปได้ค่ะถ้าคุณมีเครื่องฟอกอากาศคาชิวารุ่น IM 001ค่ะเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้คุณหายใจได้สบายขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เขามาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานค่ะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานง่ายมากค่ะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยกันจากระดับเบากลางหรือว่าเปิดให้แรงหน่อยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วตัวเครื่องเนี้ยค่ะก็มีหน้าจอแบบสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิดูง่ายด้วยนะคะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลแล้วก็มีโหมดนอนหลับด้วยเพราะฉะนั้นเปิดใช้งานในเวลาที่คุณนอนเนี่ยก็ไม่รบกวนค่ะเพราะว่าเครื่องจะทำงานแบบเงียบๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะคะมีโปรโมชั่นราคา 1,290 บาทค่ะจะได้รับฟรีไปเลยแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะก็รับไปพร้อมกันด้วยเลยค่ะสนใจโทรไปได้ด่วนๆเลยนะคะที่เบอร์021143990 021143990ค่ะมีค่าจะส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ต้องบอกว่าเครือข่ายวิทยุของอสมทเนี่ยนะคะเรามีเครือข่ายครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหน่วยงานทั้งร้านองค์กรไหนนะคะที่อยากจะมาเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุก็สามารถที่จะเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาการออกอากาศเพื่อให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการได้เลยค่ะอยากจะสื่อสารในภาพรวมในระดับประเทศก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่ไหนจังหวัดไหนเป็นพิเศษก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นการสร้างโอกาสทางการสื่อสารให้กับธุรกิจของคุณแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าอสมทเรามีจุดแข็งอยู่ที่เรามีสถานีวิทยุเนี่ยครอบคลุมอยู่ทั่วทุกประเทศเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่สื่อสารออกไปนะคะก็จะส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการได้อย่างแน่นอนค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเรื่องของการเช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุนะคะสอบถามรายละเอียดสอบถามแพ็กเกจการเช่าเวลากันได้เลยค่ะโทรไปได้ที่เบอร์02-201-6512หรือเบอร์089-499-0909ค่ะ
2: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับดีเจอ้อมไพรระวี

0: งเล่ารอบโลก
1: เรื่องเล่ารอบโลกนะคะวันนี้มีเรื่องราวของเศรษฐกิจตัวแทนค่ะเศรษฐกิจตัวแทนคืออะไรเนาะเศรษฐกิจตัวแทนที่ว่านี้กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในกลุ่มคนรุ่นใหม่ของจีนที่มีเวลาน้อยแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อความสะดวกสบายแล้วก็ลดภาระงานส่วนตัวนั่นเองนะคะอย่างเช่นเรื่องของการทำอาหารการดูแลสัตว์เลี้ยงอะไรแบบนี้ก็คนรุ่นใหม่ในจีนก็หันมาพึ่งพาบริการจ้างตัวแทนใช้ชีวิตหรือเศรษฐกิจตัวแทนนั่นเองค่ะเพื่อที่จะจัดการงานต่างๆในชีวิตประจำวันหรือว่ากิจกรรมอะไรที่เขาไม่มีเวลาทำนะคะก็บริการจ้างตัวแทนใช้ชีวิตนี้กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี67เป็นต้นมาเลยนะคะบนรายงานเนี่ยระบุว่ามีโพสต์ในโซเชียลเนี่ยค่ะมีโพสต์เรื่องของการรับจ้างทำของแฮนด์เมดการประกอบโมเดลต่างๆเนี่ยนะคะลูกค้าบางคนเนี่ยซื้อตัวต่อเลโก้ชุดที่มันต่อยากไปหรือว่าต่อทำของแฮนด์เมดอะไรที่มันประกอบยากเนี่ยซื้อมาแล้วไม่มีเวลาต่อเองยอมจ่ายเงินไปจ้างมืออาชีพมาต่อให้นะคะแปลกๆเนาะเหมือนแบบทีแรกตั้งใจจะซื้อมาเล่นเองมาต่อเองแก้เครียดแก้เหงาแบบนี้แต่ไปๆมาๆเอ้าไม่มีเวลาซะงั้นเอาไปจ้างคนมาต่อให้ก็ได้เหมือนกันสุดท้ายเราก็ได้ตัวต่อเอามาตั้งโชว์นะคะเป็นความสวยงามไปแทนนะคะก็แปลกๆดีรูปแบบการบริการตัวแทนใช้ชีวิตเนี่ยค่ะก็มีความหลากหลายแล้วก็แปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างเช่นในเมืองกวางโจวเนี่ยค่ะมีชายคนหนึ่งรับจ้างเถียงแทนค่ะคิดค่าบริการราวๆ250บาทต่อครั้งนะคะสำหรับการโต้เถียงทางออนไลน์ส่วนถ้าจะให้ไปเถียงแทนในแบบเจอหน้ากันต่อหน้าเนี่ยก็คิดครั้งละ945บาทคิดเป็นเงินไทยประมาณนั้นนะคะเป็นธุรกิจที่แปลกดีจริงๆส่วนอีกเคสหนึ่งที่เมืองหางโจวค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งเขาเปิดบริการรับทิ้งขยะในราคาเที่ยวละ15บาทหรือถ้าคิดเป็นรายเดือนเนี่ย495บาทก็ได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ในห้องพักแบบนี้นะคะจ้างเธอไปทิ้งขยะแทนครั้งละ15บาทก็แปลกอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ยังมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งในเซินเจิ้นค่ะยอมจ่ายเงินเดือนละคิดเป็นเงินไทยประมาณ 12,500 บาทเลยนะคะเพื่อที่จะจ้างคนมาทำอาหารเย็นให้เขากินที่บ้านทุกๆวันนอกจากนี้ก็ยังมีบริการรับจ้างเยี่ยมไข้บริการรับจ้างเป็นเพื่อนคุยแล้วก็รับจ้างทำอาหารให้ผู้สูงอายุในราคาราวๆ 1,500 บาทต่อ2ชั่วโมงอีกด้วยโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยซึ่งในส่วนของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะก็มองว่าปรากฏการณ์แบบนี้เป็นส่วนต่อขยายของเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่า lazy economy หรือว่าเศรษฐกิจคนเกียจคร้านนั่นเองนะคะเป็นเศรษฐกิจเป็นธุรกิจที่คนไม่มีเวลาหรือว่าคนที่มีกำลังจ่ายนิดนึงก็ยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาแล้วก็เอาเวลาของตัวเองเนี่ยไปทำอย่างอื่นแทนอาจจะงานยุ่งมากหรือเป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีเวลาไปทิ้งขยะเองอะไรแบบนี้นะคะก็จ้างให้คนทำในส่วนนี้แทนก็ถือเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่ๆในจีนอีกเหมือนกันนะคะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าการจ้างในบางเรื่องบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ควบคุมดูแลต่อไปในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงต่อการละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือว่าการช่อโกงหรืออาจจะทำให้เกิดปัญหาคุณภาพบริการแบบไม่ตรงปกก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆของจีนอีกแบบหนึ่งที่น่าจับตามองทีเดียวเลยค่ะ
0: เรื่องเล่ารอบโลก
1: อีกประมาณสัก15นาทีท้ายของSoft Music Time นะคะเดี๋ยวยังมีเพลงสากลมาให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องเลือกเพลงนี้มาฝากคุณกันค่ะ Eternal Flame ค่ะ

ีเจอ้อมต้องไปแล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงไว้ให้คุณฟังกันอีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันเลือกเป็นเพลง To Become One มาให้คุณได้ฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในรายการ Soft Music Time 11 โมงถึงเที่ยงทางอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz นะคะแล้วก็คืนนี้วันนี้วันพฤหัสใช่ไหมคืนนี้นะคะฝากรายการคุยเล่นเป็นเรื่องด้วยนะคะไลฟ์ TikTokของ4จังหวัดนะคะอสมทจันทบุรีกาญจนบุรีระยองชลบุรีค่ะ4 DJ 4จังหวัดจะมานั่งเมามอยเรื่องอะไรกันก็ฝากติดตามด้วย1ทุ่มนะคะไลฟ์ทางช่อง TikTok ค่ะวันนี้ DJ อ้อมลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: 190,000 กว่าครัวเรือนรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 149,000 กว่าครัวเรือนวันที่4ประชุม IMF World Bank 2026คึกคักแต่เช้าไทยเนรมิตเวทีมวยไทยโชว์ศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกตำรวจนครบาลแจ้งปิดถนนรัชดาพิเศษ 15-16 ตุลาคมดูแลความปลอดภัยการประชุมระดับโลก IMF World Bank 2026เริ่มแล้วการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกที่เนเธอร์แลนด์รองนายกปากรอธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์ขณะที่เสียสักร่วมถก17ตุลาคมนี้ผู้นำยูเครนเผยรู้สึกถูกโดนนั่นทรัมป์หักหลังพบรัฐบาลสหรัฐปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมรบกับรัสเซียทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับ15ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศักดิ์สิทธรกุวังคดิลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้มีประเด็นเรื่องของการประชุม IMF World Bank วันที่4นะครับก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับเพราะว่าไทยเราเนรมิตเวทีมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราสู่สายตาชาวโลกนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องของบรรยากาศการประชุมรายละเอียดการประชุมนะครับวันนี้มีบรรยากาศด้านนอกของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับเพราะว่ามีเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF จัดชุมนุมที่บริเวณแยกถนนพระรามที่4คัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประกาศปักหลักจะค้างคืนจนถึงวันพรุ่งนี้เลยครับโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมมีการตั้งด่านและปิดการจราจรบนถนนแยกพระราม4เพื่อจัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยพร้อมประกาศให้ประชาชนเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ระหว่างวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับแนะนำให้ไปใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือว่ารถไฟฟ้า BTS และ MRT พร้อมกับให้เผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ทั่วโลกจับตามองก็คือบอร์ดบริหารระดับสูงนโยบายสูงสุด25คนนำโดยประธานธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการ IMF และก็รัฐมนตรีคลังจากทั่วโลกรวมถึงไทยในฐานะเจ้าภาพเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้สาธารณะที่พุ่งสูงและผลกระทบจากดอกเบี้ยแพงเพื่อพยุงเศรษฐกิจกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาครับ
1: ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของ การจัดการประชุมนะคะก็คือส่วนของเนื้อหาก็เข้มข้นแต่ส่วนของบรรยากาศภาพรวมการต้อนรับก็เรียกว่าไทยเรานี่ไม่มีขาดตกบกพร่องอย่างแน่นอนค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมเป็นเวทีแสดงวัฒนธรรมไทยนะคะโดยรัฐบาลไทยในจัดโปรแกรมพิเศษเป็นมวยไทยและศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านคีตะมวยไทยค่ะก็นำมาโชว์นะคะเป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่สายตาชาวโลกนะคะก็แน่นอนค่ะผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงสื่อมวลชนทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะหลังจบโชว์มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมลองชกมวยไทยออกหมัดเตะนะชกเป้าก็สร้างเสียงหัวเราะรอยยิ้มในตอนเช้าได้อย่างดีค่ะส่วนการประชุมนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เข้มข้นที่สุดอีกวันหนึ่งค่ะวาระมีต่อเนื่อง40กว่ารายการตั้งแต่7โมงครึ่งนะคะจนถึง3ทุ่มค่ะโดยเปิดวันด้วยการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางกลุ่ม G20 การประชุมและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเฉพาะระดับรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการแบงก์ชาติผู้แทนระดับสูงซึ่งเป็นเวทีเตรียมความพร้อมก่อนที่คณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลกจะมีการประชุมเต็มคณะในช่วงบ่ายแล้วก็มีอีกเวทีเด็ดค่ะคือทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเสวนาระดับสูงกับผู้นำเศรษฐกิจโลกถกประเด็นความท้าทายรับมือปัญหาหนี้สาธารณะและวิกฤตพลังงานก่อนเที่ยงมีเวทีสัมมนาเรือธงของ IMF นะคะหัวข้อธนาคารกลางตัดสินใจอย่างไร การตัดสินใจแบบคณะกรรมการและการสื่อสารในยุคความไม่แน่นอนอันนี้จะมีบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางประเทศชั้นนำนี่มาพูดนะคะเวทีเวิร์กช็อปคู่ขนานค่ะเรื่องเด่นดิจิทัลบายดีไซน์เจาะลึกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุมตามกรอบ Bangkok Blueprint ที่ประกาศเมื่อวานส่วนการรักษาความปลอดภัยวันนี้เขายกระดับนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการอำนวยความสะดวกค่ะขณะที่เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF เขามีการนัดรวมตัวเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็เขานัดจัดกิจกรรม2วันคือ 15-16 ตุลาคมค่ะเขาคัดค้านนโยบายเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมีการประกาศปักหลักค้างคืนด้วยขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลตั้งด่านปิดการจราจรถนนบริเวณแยกพระราม4จัดระเบียบผู้ชุมนุมและรักษาความปลอดภัยประกาศเลี่ยงใช้ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกอโศกมนตรีถึงพระราม4นะคะระหว่างวันที่15ถึง16ตุลาคมแนะนำให้ใช้ถนนวิทยุถนนสารสินหรือรถไฟฟ้า BTS และ MRT โดยเผื่อเวลาเส้นทางด้วยค่ะ
0: วันนี้มีวงเสวนานะครับเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางวิกฤตและความผันผวนของโลกนะครับ Food Security in an Age of Shock นะฮะภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนายโรดิโกวันเดสผู้อำนวยการฝ่ายการคลังกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับได้กล่าวเปิดการเสวนาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเผชิญภาวะช็อคด้านราคาอาหารอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งการหยุดชะงักของระบบโลจิสติกสภาพอากาศรุนแรงความผันผวนของต้นทุนพลังงานและปุ๋ยซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งการผลิตและการเข้าถึงอาหารของประชาชนความมั่นคงทางอาหารโลกยังเผชิญแรงกดดันจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะปรากฏการณ์เอลนีโญภัยแล้งและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในหลายภูมิภาครวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ทุนพลังงานและปุ๋ยที่ผันผวนยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อราคาอาหารและค่าครองชีพของประชาชนครับนายวันเดสบอกว่าความเสี่ยงที่น่ากังวลไม่ได้มีเพียงความผันผวนของราคาอาหารโลกแต่รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศเมื่อสภาพอากาศรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับต้นทุนพลังงานและปุ๋ยที่สูงขึ้นอาจทำให้ราคาอาหารในประเทศปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่ประชาชนต้องการรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าอาหารนอกจากนี้วิกฤตอาหารยังส่งผลต่อฐานะการคลังของรัฐบาลเนื่องจากต้องใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนเพิ่มขึ้นท่ามกลางข้อจำกัดด้านรายได้และภาระหนี้จึงจำเป็นต้องเตรียมระบบคุ้มครองทางสังคมให้พร้อมก่อนเกิดวิกฤตทั้งฐานข้อมูลประชาชนระบบการจ่ายเงินช่วยเหลือและมาตรการสนับสนุนที่มุ่งเป้าไปยังครัวเรือนเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายเนเจลคลาร์กรองกรรมการผู้จัดการ IMF บอกว่าความไม่มั่นคงทางอาหารครับกำลังกลายเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นซ้ำไม่ใช่เพียงวิกฤตด้านมนุษยธรรมชั่วคราวโดยเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรขณะที่สงครามในตะวันออกกลางในยูเครนก็สร้างความปั่นป่วนต่อราคาตลาดอาหารในตลาดราคาพลังงานการขนส่งและปุ๋ยสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หลายประเทศมีภาระหนี้สูงต้นทุนดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นและมีพื้นที่ทางการคลังจำกัดโดยเฉพาะประเทศรายได้น้อยและประเทศที่มีความเปราะบางซึ่งต้องรับมือทั้งผลกระทบต่อประชาชนและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไปพร้อมกันความท้าทายสำคัญจึงอยู่ที่การดำเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยไม่สร้างความเสียหายต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและฐานะการคลังในระยะยาวครับ
1: ค่ะก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ทางโฆษกรัฐบาลออกมาโต้ค่ะก็โดยนายเอกภพเพียรพิเศษระบุว่านะคะในการประชุม IMF World Bank Group คราวนี้นะคะก็การประชุมเนี่ยเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะคนที่มาร่วมงานก็ประทับใจการจัดงานเนื้อหาสาระของงานก็เข้มข้นนะคะ ทางนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและหลายภาคส่วนก็ได้ขึ้นเวทีแสดงบทบาทด้านการเงินการคลังอย่างน่าสนใจแต่ว่ามีความจงใจในการปล่อยข่าวค่ะเหมือนจะพยายามดิสเครดิตว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือถูกโจมตีนะคะบางสำนักข่าวนี้บอกว่าเจ้าหน้าที่บริหาร IMF ตำหนิประเทศไทยทั้งที่ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้มีการตำหนิประเทศไทยแต่ว่าเป็นการพูดถึงวงกว้างทั่วโลกนะคะว่าเผชิญปัญหาอะไรกลับกันก็ยังชื่นชมประเทศไทยด้วยว่าได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AIและประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าการขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะก็บอกว่าเพจสำนักข่าวดังกล่าวนั้นบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จค่ะนอกจากนี้นะคะมีการตัดคำพูดของนายกรัฐมนตรีในเวที CNN Global Perspective in Bangkok ที่ตั้งใจจัดเป็นเวทีคู่ขนานกับการประชุม IMF World Bank เพื่อนำเสนอมุมมองของประเทศไทยสู่ชาวโลกนะคะมีการไปตัดท่อนที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงโอเลี้ยงนะคะบอกว่าไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงภาพรวมการพูดของนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงการเปิดโอกาสประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยนะคะก็คิดว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คนไทยควรจะภูมิใจแต่ว่าเสียใจที่มีคนไทยบางส่วนใช้โอกาสนี้ที่ควรจะทำให้ความภาคภูมิใจทำให้แปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพียงหวังแค่โจมตีรัฐบาลค่ะ
0: 12 นาฬิกา 11 นาทีพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับตอนนี้ปภ.เผยยอดโอนเงินน้ำท่วมโอนไปแล้วนะครับ42จังหวัดวันนี้เดี๋ยวจะโอนเพิ่มอีก 149,911 ครัวเรือนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อครับปภ.ครับเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมตอนนี้สำเร็จแล้ว 3.03 พันล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 390,000 กว่าครัวเรือนครับรอโอนเพิ่มวันนี้อีก 140,000 กว่าครัวเรือนโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.และธนาคารออมสินครับได้ส่งข้อมูลและก็โอนเงินเยียวยาทุกข์ภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลวันนี้ตอนเวลา 7:30 นธนาคารออมสินได้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 393,366 ครัวเรือนรวมเป็นเงินนะครับ 3,037 ล้านนะครับครอบคลุมพื้นที่42จังหวัดและในวันนี้ครับปภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีกจำนวน 149,911 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,070,000 กว่าล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่17จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครก็ได้แก่กำแพงเพชรฉะเชิงเทราเชียงใหม่เชียงรายตราดนครนายกน่านปทุมธานีปราจีนบุรีพิจิตรเพชรบูรณ์สระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกทม.นะครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 65,778 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ผูกเลขกับบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปครับ
3: ค่ะมีเรื่องของเหตุการณ์นะคะที่มีคุณยายวัย80ค่ะออกไปเก็บของหน้าบ้านหลังเกิดน้ำท่วมแล้วน้ำมันก็ลดนะคะทีนี้ตกหลุมลึก3เมตรนะคะแล้วในที่สุดก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.พัฒนานิคมเข้าไปตรวจสอบเหตุหญิงสูงอายุจมน้ำเสียชีวิตค่ะในพื้นที่หมู่บ้านไร่ใหญ่ฉี่ในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะก็ก่อนหน้านี้เกิดอุทกภัยอย่างหนักเลยค่ะผ่านไปเกือบ2สัปดาห์น้ำก็ยังท่วมสูงประมาณเข่านะคะนางปราณีอายุ80ปีอยู่ๆก็หายออกจากบ้านไปผิดปกติค่ะทางลูกชายก็เลยไปแจ้งหน่วยกู้ภัยช่วยกันออกตามหาบริเวณพื้นที่โดยรอบช่วยกันหา3ชั่วโมงอาสากู้ภัยพบร่างของนางปราณีหลังจากที่ใช้ท่อน้ำประปาเนี่ยแทงสำรวจไปตามพื้นใต้น้ำค่ะก็ไปพบวัตถุบางอย่างคล้ายเสื้อผ้าก็เลยใช้ตะขอเกี่ยวขึ้นมาก่อนจะพบว่าเป็นร่างของคุณยายปราณีนั่นเองจมอยู่ในหลุมขนาดใหญ่บริเวณหน้าบ้านนะคะหลุมเนี่ยลึกตั้ง3เมตรแน่ลูกชายของคุณยายปราณีนะคะชื่อคุณสมโพธิ์ก็เปิดเผยด้วยความเสียใจว่าออกไปทำงานค่ะแม่ก็อยู่บ้านดูแลหลานช่วงเย็นกลับมาไม่พบแม่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยค้นหาก็อาจจะคาดว่านะคะแม่อาจจะเห็นว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดค่ะก็เลยเดินออกจากบ้านไปสำรวจพื้นที่เก็บกวาดข้าวของหน้าบ้านแต่ว่าน้ำมันยังท่วมขังอยู่ประมาณเข่านะคะก็มองไม่เห็นว่ามันมีตรงไหนที่เป็นหลุมบ้างก็อาจจะพลัดตกลงไปในหลุมนะคะแล้วมันลึกถึง3เมตรค่ะทำให้จมน้ำเสียชีวิตค่ะตอนนี้ก็นำร่างไปเร่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดค่ะ
2: เริ่มแล้วนะครับการประชุมคณะกรรมการประนอมไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสนัด2วันแรกครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์รองนายกปรากรอธิบดีกรมสนธิสัญญานำทีมไทยแลนด์พูดคุยครับการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982หรือว่าอันคลอสครั้งที่2ซึ่งจัดประชุมระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณศาลประจำอนุญาโตตุลาการพระราชวังสันติภาพกรุงเฮกประเทศ ทศเนเธอร์แลนด์โดยวินัยประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนไทยนายสุงชัยชัยปฏิยุทธอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศในฐานะรองตัวแทนไทยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้แก่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมขณะที่ฝ่ายกัมพูชานำโดยปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาซึ่งวันนี้ครับเป็นการประชุมวันแรกโดยเป็นการประชุมแบบปิดก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการประชุมรอบนี้ข้อกฎหมายโดยเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานเศรษฐกิจทางทะเลซึ่งฝ่ายไทยเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการสรุปประเด็นรับตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประนอมซึ่งจะตอบว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักอะไรที่ฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขณะที่นายเสียศักดิ์ก็จะเข้าร่วมประชุม

0: ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูบรรยากาศเปิดฤดูการท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันจังหวัดพังงานะคะวันนี้ก็คึกคักทีเดียวค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติทยอยมาลงเรืออย่างต่อเนื่องสัมผัสความงดงามของท้องทะเลอันดามันหลังจากกรมอุทยานสัตว์ป่าหลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์นะคะอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงา15ตุลาคมถึง15พฤษภาคมปีหน้าค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจบรรยากาศท่าเรือทับละมุอำเภอท้ายเหมืองพังงาก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำเที่ยวนะคะก็นำเรือกันมานักท่องเที่ยวก็มาลงทะเบียนเช็คอินกับบริษัททัวร์รับอุปกรณ์สำหรับเดินทางรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและมาตรการความปลอดภัยก่อนจะทยอยลงเรือมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะซีวิลันค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะทางนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพังงานายเลิศศักดิ์ปนกลิ่นนะคะบอกว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวพังงามีความพร้อมต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีทั้งการเดินเรือการบริการนำเที่ยวโรงแรมที่พักในพื้นที่ขณะที่อุทยานแห่งชาติก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวใหม่ค่ะขอเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความงดงามของหมู่เกาะซีมิลันนะคะซึ่งเป็นการแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับในระดับโลกค่ะ
2: เกิดเหตุสลดครับโชเฟอร์รถพ่วงมักง่ายยางคู่หน้าข้างในมันระเบิดนะครับแต่ว่าไม่ยอมจอดซ่อมใช้โซ่เคลนยกล้อให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปครับก่อนรถจะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะอัดก๊อปปี้ท้ายรถพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งที่จอดซ่อมอยู่ริมทางส่งผลให้เด็กชาย6ขวบที่นอนรอพ่อซ่อมรถพ่วงอีกคันอยู่ในกระบะเสียชีวิตเลยครับศูนย์กู้ชีพปราการรับแจ้งอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักชนท้ายรถกระบะแล้วก็ไปอัดก๊อปปี้กับท้ายรถพ่วงมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถกระบะบนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางมุ่งหน้าพระราม2ก่อนลงด่านช้างสามเสียนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถกระบะสีดำที่ถูกรถพ่วง18ล้อเสียหลักพุ่งชนท้ายในสภาพพังเสียหายเป็นเศษเหล็กผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในรถกระบะ2คนเป็นแม่และก็เด็กชายวัย6ขวบครับเจ้าหน้าที่ใช้ความพยายามนำตัวแม่เด็กออกมาได้ส่วนลูกชายวัย6ขวบเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า20นาทีนำร่างออกมาแต่ก็พบว่าเสียชีวิตไปแล้วทันทีก่อนเกิดเหตุเด็กชายกำลังนอนรออยู่ในรถกระบะพร้อมกับแม่ครับขณะที่นายภูวนาถผู้เป็นพ่อกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนได้เปิดไฟขอทางแล้วก็มีการวางกลวยไว้แล้วแต่มีรถพ่วง18ล้ออีกคันซึ่งมีนายวิษณุกฤตตานนท์เป็นคนขับได้พุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แล้วก็ไปกระแทกกับรถกระบะที่เด็กชายนอนอยู่เสียหายอย่างหนักทำให้เด็กเสียชีวิตทันทีภายในรถนายวิษณุคู่กรณีให้การบอกว่าขับรถมาจากระยองปกติแต่ว่ารถเกิดยางระเบิดครับจึงใช้สลิงที่ติดกับเครนยกล้อของยานที่ระเบิดให้ยกขึ้นเหนือพื้นแล้วก็พยายามประคองรถเพื่อขับต่อลงทางด่วนแต่ระหว่างที่ขับต่อล้อยางที่เกิดระเบิดไหลลงมาแตะพื้นครับทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งไปชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่แล้วก็เชิญคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.เมืองสมุทรปราการเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
1: ค่ะมีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้หอพักหญิงสำหรับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในวัดโบสถ์วรดิษฐ์อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองตอนตีสามที่ผ่านมานะคะรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลป่าโมกอบต.เอกราชและพื้นที่ใกล้เคียงระดมกำลังเข้าไปควบคุมเพลิงค่ะเป็นอาคารหอพักหญิงอาคารหนึ่งนะคะตอนที่รถดับเพลิงไปถึงก็มีกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงก็อพยพเด็กนักเรียนหญิงซึ่งเป็นเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสที่กำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่20กว่าคนออกมาจากอาคารแล้วก็ยังมีอาคารอื่นนะคะที่มีเด็กๆ เนี่ยกว่า100คน พากันไปรวมตัวที่จุดปลอดภัยที่ลานวัดและศาลาชั่วคราวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำระงับเหตุกว่า1ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ค่ะตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารหอพักเสียหาย1หลังเสื้อผ้าทรัพย์สินเครื่องนอนแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เด็กๆนี่ถูกไฟไหม้เสียหายค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนักเรียนหญิงคนหนึ่งบอกว่าเหตุไฟไหม้นี้เกิดจากการปลั๊กไฟที่เสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือค่ะเกิดช็อตขึ้นมาเกิดประกายไฟลามไปติดกองผ้าอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่คาดว่าต้นเพลิงอาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากปลั๊กตรงนี้นะคะแต่เขาก็จะตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
2: บุรีรัมย์ตื่นตาตื่นใจกับกระทิงป่ากว่า100ตัวช้างป่าอีกหลาย10ชีวิตออกมาหากินหลังฝนชุ่มฉ่ำป่าเขาฟูจิดงใหญ่เขียวขจีครับพบกระทิงป่า3ฝูงกว่า100ตัวเลยครับแล้วก็โขลงช้างป่าอีกหลาย10ตัวแล้วก็สัตว์ป่านานาชนิดออกมาหากินหญ้าที่เขียวขจีและลงเล่นน้ำกันอย่างคึกคักบริเวณเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยโรอำเภอโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์หลังฝนตกต่อเนื่องครับช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผืนป่าแหล่งน้ำกลับมาสมบูรณ์หญ้าแตกยอดอ่อนเป็นอาหารชั้นดีของสัตว์ป่าเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมโดยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้านะครับพร้อมเตือนประชาชนงดเข้าป่าหาของป่าเกรงว่าจะเผชิญกับช้างป่าอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามานะครับว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในบุรีรัมย์แม้ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากแต่ว่ากลับช่วยฟื้นฟูความชุ่มชื้นให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่หลังเผชิญภาวะฝนทิ้งช่วงจนแหล่งน้ำบางแห่งแห้งขอดปัจจุบันเริ่มมีน้ำขังอีกครั้งหนึ่งขณะที่ต้นไม้แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆก็ผลิยอดอ่อนโดยเฉพาะหญ้าที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าความอุดมสมบูรณ์ที่กลับคืนมาครับทำให้สัตว์ป่าออกมาหากินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณทุ่งหญ้าเขากระป๊อดหรือว่าเขาฟูจิแห่งป่าดงใหญ่และหน่วยพิทักษ์ป่าละเลิงร้อยรูซึ่งเจ้าหน้าที่จัดทำเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าและก็โป่งเทียมไว้รองรับภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจก็คือกระทิงป่า3ฝูงรวมกว่า100ตัวแล้วก็ช้างป่าอีกหลาย10ตัวครับออกมาหากินแล้วก็เล่นน้ำท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีนอกจากนี้ก็ยังพบเก้งกวางสัตว์ป่าชนิดอื่นๆรวมถึงลูกสัตว์ป่าขนาดเล็กออกมาหากินร่วมกับฝูงสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและก็ความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นป่าในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ค่ะขอเพิ่มอีกข่าวหนึ่งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีรายงานว่าพบร่างของซากช้างที่เสียชีวิตเป็นช้างป่านะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วพบว่าช้างตัวดังกล่าวคือพลายงาบิดค่ะเป็นช้างป่าที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไหนนะคะคือช้างพลายงาบิดนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการต่อสู้กับช้างป่าตัวอื่นทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะเข้าไปรักษานะคะมีการเข้าไปดูแลเรื่องของอาการบาดเจ็บเนี่ยอย่างต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบว่าพลายงาบิดเนี่ยกลับมามีอาการเดินกระเพกซ้ำอีกครั้งหนึ่งวันที่23กันยาเขาก็เข้าไปให้ยารักษาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานค่ะมีการไปพบร่างซึ่งเป็นซากของช้างพลายงาบิดตัวนี้เสียชีวิตเป็นคือตายมาแล้วเนี่ย7วันนะคะก็ค่อนข้างจะเน่าเปื่อยแล้วค่ะก็สันนิษฐานนะคะชันสูตรเบื้องต้นอาคาสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อสลายเนื่องจากถูกช้างป่าตัวอื่นทำร้ายซ้ำเติมกระดูกต้นขาหลังขวาที่เคยบาดเจ็บจากการหักมันก็บาดเจ็บเพิ่มเติมอักเสบเรื้อรังจนทุพพลภาพค่ะสำหรับพลายงาบิดเนี่ยอายุไม่ต่ำกว่า40ปีนะคะเป็นช้างเพศผู้ที่มีงา2กิ่งค่ะความสูงของช้างประมาณ2เมตร90เซนติเมตรนะคะตอนนี้เขาก็เอางาไปเก็บรักษาไว้ตามระเบียบของทางราชการก่อนจะส่งมอบให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่อไปค่ะ
2: ติดตามความรุ่นไหนต่างประเทศกันบ้างครับหลังจากที่พบว่ารัฐบาลสหรัฐได้ปิดกั้นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตดาวเทียมซึ่งจำเป็นต่อการต่อสู้กับรัสเซียผู้นำยูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนว่าถูกโดนทรัมป์หักหลังครับยูเครนเพิ่งพาระบบสื่อสารดาวเทียม Starlink โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้โดรนในการรบกับรัสเซียแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพยูเครนรายงานว่าระบบ Starlink ถูกจำกัดความเร็วลงอย่างมากทำให้โดรนส่วนใหญ่ที่ยูเครนใช้งานไม่ได้ครับและต่อมาก็ปรากฏว่าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันภัยทางอากาศ ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหยุดยั้งโดนโจมตีของรัสเซียที่ทิ้งระเบิดในกรุงเคียฟด้วยระบบ Starlink นั้นผลิตขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสค์ซึ่งปรากฏว่ามัสค์เผยว่าเครือข่ายสื่อสารที่กองทัพยูเครนใช้นั้นแยกส่วนไปจาก SpaceX ชื่อ Starshipซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นผู้จัดการทั้งหมดเพราะเป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ภายใต้การควบคุมกองทัพสหรัฐเป็นผู้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับความเร็วหรือว่าการใช้งานภายใต้การสั่งการของประธานาธิบดีสหรัฐครับทำให้ต่อมาวลาดิเมียร์เซเลนสกีประธานาธิบดียูเครนบอกว่าเขารู้สึกเหมือนถูกโดนัลด์ทรัมป์หักหลังเลือกเข้าข้างฝ่ายตรงข้ามหลังจากสงครามยืดเยื้อมานานกว่า4ปีจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่กำลังสูญเสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไปครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดราม่าเกี่ยวข้องกับการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการทักท้วงเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถบางคันจนส่งผลให้การแข่งขันนั้นยังไม่สามารถประกาศผู้แพ้ชนะได้วันนี้ก็จะมีการแถลงข่าวในช่วงเวลา 14:00 นนะคะของราชยานยนต์นะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลจัดการแข่งขันครั้งเป็นผู้ดูแลเรื่องของการจัดการแข่งขันนะรอยอสอทอเขาเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องของกติกาต่างๆนะแล้วก็จะแถลงข่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สรุปแล้วประกาศผลแพ้ชนะได้เลยหรือเปล่านะคะติดตามข่าวค่ะ
2: เวลาของสรุปข่าวพักเที่ยงหมดลงแล้วนะครับคุณสสิธรกุวังคดีหลกผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M คอร์ด Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าว

0: เชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
1: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
0: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
1: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวชาวจัน 12:30 น. ถึง 13:00 น.ที่นี่ Mcot จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวชาวจันพบกับผมเอกจัญญวัฒน์พลพินิจนะครับแล้วก็น้องปังปอนสัจจีรัตน์ครับกับน้องบังปอนวันนี้ติดธุรกิจนะครับมีนัดกับนะฮะลูกค้านะฮะในการที่จะประสานงานถึงกิจกรรมที่เราจะมีการจัดในวันที่13นะเดือนหน้า13พฤศจิกายน2569กับโครงการดีๆนะครับที่เราจะเดินทางไปที่โรงเรียนวัดเสม็ดงามนะครับก็มีกิจกรรมทั้งการมอบทุนการศึกษาเลี้ยงอาหารกลางวันขนมนมเนยต่างๆให้สำหรับธรรมดาน้องๆที่โรงเรียนนะครับวันที่13นะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆกับอสมทนะครับเราก็ยินดีประสานกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่0394714444หรือว่าจะเป็น0394714446นะครับวันนี้15ตุลาคม2569ครับวันพฤหัสบดีหลังจากที่สักครู่นี้ก็เกาะติดสถานการณ์ข่าวคราวจากอสมทส่วนกลางทั้งในแล้วก็ต่างประเทศหรือว่าจะเป็นประเด็นต่างๆด้วยคราวนี้กลับมาที่จันทบุรีของเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมต่างๆภายในท้องถิ่นนะฮะซึ่งช่วงแรกไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับว่ามีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ
2: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจีรัตและเอกจัญญวัฒน์
0: 12:30 น.กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีในช่วงแรกกับปังปอนเหมือนเดิมเลยค่ะยังคงมีเรื่องราวต่างๆมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะคะเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี2026ค่ะทุกท่านเลยนะคุณผู้ฟังทั้งนักท่องเที่ยวใครที่สนใจค่ะมาร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งอัญมณีและเครื่องประดับในงานนี้กันได้เลยภายใต้แนวความคิด ตจันทบุรีนครอัญญมณีที่สะท้อนเอกลักษณ์แล้วก็ศักยภาพของจันทบุรีเราค่ะในฐานะเมืองแห่งอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติกันเลยทีเดียวกิจกรรมจะมีขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8ธันวาคมนี้ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี KP Jewelry Center ตลาดพลอยถนนศรีจันทร์และที่ชุมชน

0: ริมน้ำจันทบุรีด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันเปิดประสบการณ์กับโลกแห่งอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับนั่นเองค่ะหลายท่านมาถึงที่นี่จะได้สัมผัสเสน่ห์ของเมืองจันทบุรีเรียกได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสนับสนุนสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรีให้ไปเป็นที่รู้จักในระดับสากลต่อไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วปักหมุดวันเที่ยวเอาไว้ได้เลย 4-8 ธันวาคมนี้แล้วพบกันที่จันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีนะคะพาเดินทางไปที่สวพ .6 ค่ะเขาจะมีการออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ในวันจันทร์ที่19ตุลาคมนี้ตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะและในวันอังคารที่20ตุลาคมนี้9โมงครึ่งที่สำนักสงฆ์ป่งน้ำร้อนวัดป่งน้ำร้อนอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี GAP เคลื่อนที่แบบนี้คุณใกล้ที่ไหนเดินทางไปได้เลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเอกสารที่จะต้องเตรียมไปนะคะสำหรับใครที่จะไปสมัคร GAP ใหม่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบวกทะเบียนบ้านค่ะเอกสารสิทธิ์ที่ดินแล้วก็จะมีแบบคำร้องที่จะมีการดำเนินการให้นะคุณผู้ฟังเขาเตรียมให้พร้อมอยู่แล้วคุณเตรียมเอกสารของคุณไปให้พร้อมก็แล้วกันค่ะส่วนใครจะไปต่ออายุใบรับรอง GAP บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านเอกสารสิทธิ์ที่ดินใบรับรอง GAP ในปัจจุวันที่จะหมดอายุค่ะแล้วก็จะมีแบบคำขอต่ออายุในเรื่องของใบรับรองด้วยนะคะสำหรับท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อที่สวพ .6 ค่ะ039-397-134นั่นเองค่ะพาเดินทางไปที่เทศบาลเมืองท่าช้างกันหน่อยก็แล้วกันค่ะขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขตเลือกตั้งที่1ค่ะเขาก็จะมีการประกาศนะคะออกมาในเรื่องของบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างเขตเลือกตั้งที่1ทางผู้ที่ได้รับการรับสมัครเลือกตั้งและผู้ที่ไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีรายชื่อคนที่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าช้างด้วยนะคะวันเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นเดือนหน้า15พฤศจิกายน2569ก็เชิญชวนทุกท่านเลยค่ะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวันเวลาที่บอกไปเมื่อครู่นี้ในการที่จะเป็นการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะคะทุกท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้างหรือที่ Facebook ของเทศบาลเมืองท่าช้างนั่นเองค่ะไปปิดท้ายเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของการรับสมัครงานกันหน่อยก็แล้วกันนะคะที่ศาลาโอสถค่ะเขารับสมัครพนักงานร้านยาเพศหญิงประจำร้านยาศาลาโอสถสาขาตลาดเจริญสุขค่ะค่าตอบแทนเริ่มต้น 12,000 บาทถึง 15,000 บาทอันนี้ยังไม่บรรจุเนี่ยยังไม่รวมค่าคอมนะคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจนะคะเพศหญิงอายุไม่เกิน32ปีจบการศึกษาม.6ขึ้นไปค่ะก็สามารถที่จะมาร่วมงานกับศาลาโอสถกันได้เลยนะคะท่านไหนสนใจค่ะอย่าลืมเตรียมเอกสารหลักฐานไปให้พร้อมทั้งเรื่องของวุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่าย1นิ้วหรือ2นิ้วจำนวน1รูปด้วยนะคะติดต่อเพิ่มเติมได้เลยที่063-603-9999นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่ปังปอนนำมาอัปเดตกันในช่วงแรกช่วงนี้ขออนุญาตคุณผู้ฟังนะคะส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจรรยวัฒน์ในการดูแลคุณผู้ฟังปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจรรยวัฒน
2: ์ขอบคุณน้องปังปอนนะครับผมและขอบคุณทุกข่าวจากทุกหน่วยงานที่ส่งเข้าสู่รายการกับเราหรือว่าจะเป็นข่าวคราวต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาตรงนี้นะครับเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนะครับคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่เฟซบุ๊กนะครับเพจอสมทจันทบุรีครับอยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้ยังมีข่าวที่น่าสนใจในพื้นที่จันทบุรีของเราพาคุณผู้ฟังไปที่กิจกรรมดีๆตรงนี้จันทบุรีจัดกิจกรรม GIT Cine Games นะฮะบูทแคมป์ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยในอุตสาหกรรมอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับณจังหวัดจันทบุรีนะครับเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับโครงการดังกล่าวครับดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์กรมหาชนนะครับหรือ GIT ครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการครอบคลุมนะฮะตั้งแต่มาตรฐานวัตถุดิบการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดดิจิทัลนะครับไปจนถึงการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับนอกจากนี้โครงการยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยที่มีศักยภาพได้รับการบ่มเพาะธุรกิจเชิงลึกเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดพร้อมสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศรวมถึงการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเจรจาเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจณประเทศอิตาลีด้วยเพื่อขยายช่องทางการตลาดนะฮะสร้างเครือข่ายทางการค้าและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศนะครับการจัดกิจกรรม GIT Cyber Games Boot Camp ครับในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญนะในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอัญมณีและก็เครื่องประดับของประเทศการส่งเสริมองค์ความรู้และก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดจึงเป็นแนวทางสำคัญนะครับในการยกระดับผลิตภัณฑ์ไทยสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและก็ผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดสากลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและโครงการดีๆนะครับผมที่ไม่ควรพลาดนะโดยเฉพาะนะพี่น้องผู้ประกอบการ SME ชาวจันทบุรีของเรานะครับไปกันต่อที่คราวนี้กับโครงการดีๆในเดือนตุลาคมนะครับผมก็เป็นข่าวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีนะครับในเดือนตุลาคมนะพบกับโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพจังหวัดจันทบุรีรอบที่1นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีครับเชิญชวนนะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาลดพิเศษเปิดจุดจำหน่าย12จุดนะครับก็มีสินค้าไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร5กิโลกรัมถุงละ90บาทนะครับน้ำมันปาล์มนะฮะน้ำมันถั่วเหลืองขนาด1ลิตรขวดละ35ถึง40ถึง40บาทน้ำตาลทรายนะฮะ1กิโลกรัมถุงละ20บาทไข่ไก่เบอร์แอลแผงละ100บาทนะครับผงซักฟอก 2.6 กิโลกรัมถุงละ70บาทเท่านั้นใกล้ที่ไหนก็นะไปกันได้ที่นั่นนะครับผมไทยช่วยไทยนะฮะโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะเดือนตุลาคมนะโดยจังหวัดจันทบุรีนะครับวันที่นะจุดที่1นะครับวันที่16ตุลาคมอำเภอคลุงครับที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่4ตำบลวันยาวจุดที่2ครับวันที่18ตุลาคมนะฮะที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับอาคารอเนกประสงค์ข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคมบางจุดที่3วันที่19ตุลาคมครับนะอำเภอแหลมสิงนะที่เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์นะครับจุดที่4 20ตุลาคมครับอำเภอเมืองจันทบุรีนะเทศบาลตำบลบางกระจ่าจุดที่5 21ตุลาคมที่อำเภอสอยดาวนะที่ว่าการอำเภอสอยดาวนะครับจุดที่6 23ตุลาคมนะอำเภอแหลมสิงห์นะตลาด4มุมเมนวัดบางสะเก้านะครับจุดที่7นะ24ตุลาคมนะอำเภอคลุงครับวัดตะปอนน้อยจุดที่8 27ตุลาคมนะที่อำเภอโป่งน้ำร้อนนะณเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับจุดที่9 28ตุลาคมณอำเภอสอยดาวครับสถานที่ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขนานนะครับจุดที่10นะ29ตุลาคมที่อำเภอขลุงครับเทศบาลตำบลเกวียนหักแล้วก็จุดที่12นะวันที่จุดที่30จุดที่11ก่อนนะวันที่30ตุลาคมที่อำเภอขลุงนะอยู่ที่ตำบลเกวียนหักแล้วก็31ตุลาคมที่อำเภอท่าใหม่นะฮะศาลเจ้าโจซือกงลักเซียนะก ก็ไปกันได้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ใกล้ที่ไหนนะครับก็พบกับสินค้าลดราคาพิเศษตั้งแต่เวลา 8:30 น.ต้นไปโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีของเราที่จะสัญจรนะครับไปนะจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนะโครงการไทยช่วยไทยในการลดค่าครองชีพสำหรับพี่น้องชาวจันทบุรีของเรานะครับฉะนั้นก็ห้ามลืมห้ามพลาดนะตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบสักครู่นะครับผมนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมดีๆจาก FM 99นะครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือว่าคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรนลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมกิจกรรมนะฮะร่วมสนุกกับกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองแล้วก็พบกับบรรยากาศของงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบฉบับ Thailand Only นะครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายทักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะครับวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้นะครับ21ถึง22พฤศจิกายนท่านใดที่สนใจอยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะฮะไปร่วมกิจกรรมดีๆกับทาง FM 99ก็สมัครแล้วก็สอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0925315142แล้วก็0809195365หรือว่าจะสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Facebook ของนะเพจ Facebook FM 99นะครับ Active Radio นั่นก็เป็นโครงการดีๆกิจกรรมดีๆที่ไม่ควรพลาดนะครับโดยเฉพาะกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทาง FM 99จัดขึ้นเหมือนกันแต่รู้สึกว่าจะไปทางภาคใต้ทางภาคใต้ที่เบตงนะฮะท่านใดที่สนใจนะอยากจะร่วมกิจกรรมเดินทางไปด้วยก็สามารถที่จะสมัครกันได้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมมาที่หน้าเพจ Facebook ของFM 99 Active Radio นะครับนั่นก็เป็นข่าวๆที่นำเรียนได้ทราบในช่วงเวลาตรงนี้กับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทิฮินะฮะทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีนะครับโดยมีน้องปังปอนสตีรัตและผมชัญวัฒน์พลพินิจที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันในช่วงที่นะฮะในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวขอบคุณทุกกิจกรรมนะครับหน่วยงานต่างๆนะที่มีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับหรือว่ามีกิจกรรมมีการจัดงานนะก็สามารถจะส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวหรือว่าจะทักมานะประสานมาทั้งทางเพจ Facebook อสมทจันทบุรีหรือว่าจะประสานมาที่039-471-444แล้วก็039-471-446นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับน้องวงพรแล้วผมมารับช่วงต่อในช่วงบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับช่วงของภาคบันเทิงนะครับตั้งแต่บ่าย2โมง14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาสำหรับช่วงนี้ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะอีกช่วงนึง14นาฬิกาสวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจัญญวัฒน์

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันไทยสวิตเซอร์แลนด์ต่อยอดสัมพันธ์95ปีเปิดโอกาสการค้าการลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายกีปาเมแรงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลซึ่งนับเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีและตรงกับโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569โดยจัดให้มีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศลงนามในสมุดเยี่ยมถ่ายภาพร่วมกันและหารือข้อราชการเต็มคณะก่อนจะแถลงข่าวร่วมกันและงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เยือนสำหรับการหารือทั้งสองฝ่ายได้มุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมใน4ด้านหลักได้แก่การค้าและการลงทุนที่พร้อมเร่งบังคับใช้ความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาหลังรัฐสภาเห็นชอบเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจสีเขียวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการรถโดยสารไฟฟ้ากรุงเทพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมมือพัฒนางานวิจัยและการถ่ายทอดกรรมและการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยดึงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์มาช่วยยกระดับทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะการร่วมมือปราบปรามแก๊งหลอกลวงออนไลน์และการเคลื่อนย้ายเงินทุนผิดกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสองประเทศให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปกทม.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองแสนแสบเขตหนองจอกเขตคลองสามวาและเขตมีนบุรีเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำปลายคลอง13 เมตรเมื่อเวลา10 นาฬิกาเพื่อระบายน้ำจากคลอง13เขตหนองจอกและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีลงสู่คลองแสนแสบซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นใน1ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังแขวงหนองจอกแขวงโคกแฝดแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอกแขวงทรายกองดินใต้เขตคลองสามวาแขวงแสนแสบเขตมีนบุรีขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้าน

0: เรือนที่อยู่ติดริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือทั้งนี้สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์และระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนรยศท.แถลงบ่าย2วันนี้ปมการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนที่เกิดปัญหาประท้วงราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.แจ้งว่าในเวลา 14:00 นวันนี้จะมีการแถลงข่าวชี้แจงกรณีการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาร์เยสปีรายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026เมื่อวันที่โดยเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
7: จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: Mcot เตือนภัยมาแล้วคุณผู้ฟังได้เวลาที่เราจะมาเตือนภัยกันแล้วนะคะในช่วงของ Mcot เตือนภัยแบบนี้อย่าเผลอคุยหรือว่าใครที่โอนเงินไปแล้วเนี่ยทุกข์ใจหนักมากๆเลยนะคะจะต้องทำอย่างไรกับมิจฉาชีพรับมือให้ไวลดความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะหยุดโอนเงินทันทีหลังจากที่คุณรู้ตัวแล้วนะคะเก็บหลักฐานแชทเบอร์โทรสลิปต่างๆรีบไปติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัญชีรีบเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออายัดบริการที่เกี่ยวข้องทันทีที่มีสติแล้วค่ะแล้วก็แจ้งความออนไลน์หรือว่าจะไปที่สถานีตำรวจใกล้บ้านคุณก็ได้เลยค่ะยิ่งแจ้งเร็วโอกาสติดตามเงินก็ยิ่งมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตอนนี้กลุ่มมิจฉาชีพก็จะเล็งเป้าไปที่1เลยนักศึกษาค่ะรวมถึงผู้เกษียณอายุราชการนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเจอในรูปแบบต่างๆมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการขอเงินเยียวยาในช่วงที่มีน้ำท่วมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนถูกนะคะหลอกไปแล้วเรียบร้อยอย่านิ่งนอนใจรีบเก็บหลักฐานติดต่อธนาคารแจ้งความให้เร็วที่สุดเลยค่ะด้วยความห่วงใยของผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
1: Mcot เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อตกรีนนิวส
1: ์การทำเกษตรอินทรีย์ในยุคปัจจุบันใช้หลักการอยู่ร่วมกันและการพึ่งพาธรรมชาติใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเห็นคุณค่าและส่วนประกอบที่เป็นธาตุอาหารสำคัญเช่นอินทรีย์วัตถุและสิ่งมีชีวิตในดินทางนี้จะช่วยทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเช่นความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินที่เกิดจากสารเคมีการปนเปื้อนสารพิษในน้ำรวมทั้งก่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับเกษตรกรและนอกจากนี้สามารถสร้างผลผลิตในการบริโภคภายในครัวเรือนและที่สำคัญยังมีการสร้างรายได้สู่ครัวเรือนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอร์ตกรีนนิวส์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและพืชเศรษฐกิจอื่นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และนอกจากนี้มีการจัดกิจกรรมเริ่มต้นทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการใช้พลาสติกชีวภาพในภาคการท่องเที่ยวและการขนส่งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลาสติกชีวภาพในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบทางชีวภาพเป็นฐานในการต่อยอดสู่กระบวนการการผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990 Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: M ขอดจัน 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

0: ทรีนนิวส์
1: ชุมชนริมคลองหน้ามองหน้าอยู่เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองที่มีมาตรฐานและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนอกจากนี้เป็นการฟื้นฟูคลองเขตพระนครเป้าหมายหลักในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมให้สวยงามสะอาดและมีการพัฒนาชุมชนริมคลองต้นแบบสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนมีตัวอย่างการพัฒนาคลองบางลำพูจัดกิจกรรมล่องคลองบางลำพูชมวิถีชุมชนนำของดีในเขตพระนครทั้งวัดอาหารมาเป็นตัวชูโรงและเชื่อมต่อด้วยการล่องเรือปัจจุบันคลองบางลำพูพัฒนาภูมิพัฒน์ปรับปรุงทางกายภาพและนอกจากนี้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำนำน้ำเสียจากครัวเรือนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของกทม.เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นลำพูเพิ่มเสน่ห์คลองบางลำพูปลูกต้นหางนกยูงสีสันสวยงามเป็นจุดเช็คอินของกรุงเทพมหานคร
0: เอ็มคอร์ดทรีนิวส์สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

0: พอดกรีนนิวส
1: ์สตาร์ทอัพด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพจากประเทศญี่ปุ่นนำร่องโครงการบำบัดการเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมจุลสารายซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศอย่างยั่งยืนโครงการนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดโครงการมีการใช้นวัตกรรมจุลสารายเป็นการบำบัดก๊าซเรือนกระจกเป็นการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมโดยจุลสารายมีหน้าที่ดักจับและเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีสาเหตุของภาวะโลกร้อนเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเสียจากกระบวนการการผลิตพลังงานอีกด้วย
0: M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: รีนนิวส์
1: บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดร่วมกันกับสำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีในการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคืนสมดุลของระบบนิเวศชายหาดที่เสื่อมโทรมจากกิจกรรมของมนุษย์สำหรับการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของไทยที่เผชิญปัญหาการสร้างในเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะตลอดจนถึงสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ลุกล้ำเข้าไปในเขตนอกจากนี้ทำให้เกิดความเสียหายกับระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องในวงกว้างสำหรับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบนสันดอนทรายชายฝั่งจึงเป็นทางออกสำคัญทั้งเรียบง่ายประหยัดและยั่งยืนอีกด้วย
0: Mcot Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์กทม.ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ารวมถึงการส่งเสริมนวัตกรรมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับนครกวางโจวนอกจากนี้นครกวางโจวมีการจัดการขยะได้อย่างดีโดยเฉพาะในเรื่องของการฝังกลบและการใช้เตาเผาขยะแบบไร้มลพิษซึ่งกรุงเทพมหานครและนครกวางโจวมีการลงนามร่วมกันด้วยเรื่องของการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่รวมถึงสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆได้แก่เศรษฐกิจการค้าอนามัยการศึกษาการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมการวางแผนและกิจกรรมด้านอื่นๆที่เป็นการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของทั้งสองเมืองต่อไปในอนาคต
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: 14 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเอกนิติหารือประธาน ADB นายเอกนิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับนายมาเซโกแกนดาประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ที่กระทรวงการคลังพร้อมร่วมพิธีแลกเปลี่ยนสัญญาเงินกู้โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขโดยการหารือมุ่งเน้นการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะการเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาผ่านโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือการขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสีเขียวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการระดมทุนภาคเอกชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม Finance in Common Summit 2027ณกรุงเทพมหานครและการสนับสนุนประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนปี2571เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำดูแลความเรียบร้อยไม่ให้กระทบการประชุม IMF World Bank และประชาชนพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมารวมตัวบริเวณแยกพระรามที่4กรุงเทพมหานครนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปโดยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายไม่ใช้ความรุนแรงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่คำนึงถึงสิทธิของผู้ชุมนุมและขณะนี้ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลว่ายังไม่มีการดำเนินคดีแก่กลุ่มผู้ชุมนุมพลตำรวจตรีสิริวัตรกล่าวว่าได้รับข้อมูลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆกับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างไรก็ตามในการชุมนุมนั้นผู้ชุมนุมต้องปฏิบัติตามกฎหมายพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะไม่พกพาอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมไม่บุกรุกหรือทำให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นต้นรวมทั้งไม่ขัดขวางหรือกระทำการใดๆอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชนในการใช้สาธารณะและการดูแลการชุมนุมสาธารณะไม่กระทบต่อมาตรการต่างๆในการชุมนุมระหว่างประเทศและไม่เดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายการชุมนุมระหว่างเวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะสิงคโปร์อ่วมมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีแม้สิงคโปร์จะมีฝนตกเมื่อเช้านี้แต่กลับแทบไม่ช่วยให้มลพิษในอากาศดีขึ้นโดยคุณภาพอากาศยังอยู่ในระดับเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันที่รุนแรงที่สุดในรอบ11ปีของอินโดนีเซียลอยข้ามแดนมาทางการสิงคโปร์ได้แจกหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงหลังจากเมื่อวานนี้ระดับมลพิษพุ่งสูงสุดในรอบปีหน้ากากอนามัยที่วางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างถูกซื้อจนแทบหมดเกลี้ยงทั้งนี้สภาวะแห้งแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเป็นปัจจัยหลักของการเกิดไฟป่าทั่วไปของอินโดนีเซียและทำให้ตัวเลขผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจในภูมิภาคสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ bright ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
7: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
13: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
14: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: การที่จะลืมใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโดยเฉพาะคนที่เราจะลืมเป็นคนที่เรารักแล้วก็บางคนก็รักมากด้วยผู้หญิงลืมยากครับและนี่คือพิงค์ครับ1เพลง1ข้อความที่จองเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยทีเดียวนะครับผมและก่อนหน้านั้นรับเธอครับกับเพลงคิดถึงเธอ2เพลงสำหรับการเริ่มต้นในช่วงบ่ายนี้14นาฬิกาเป็นต้นไปครับจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M Cut จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรนะหรือว่าจะเป็นต่างประเทศก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M Cut Connect แล้วคลิกมาที่วิทยุคลิกที่ M Cut ทั่วไทยคลิกที่ภาคกลางแล้วคลิกที่จันทบุรีจีทบุรันนะฮะฉะนั้นก็อยู่ที่ไหนก็ทักทายกันได้นะครับผมขอบคุณทางแบงก์กำลังการสำหรับการเริ่มต้นแล้วก็จองเพลงเข้ามาช่องทางของการสื่อสารเหมือนเดิมที่0394714444ผมมิสเตอร์เอกดีเจธัญวัฒน์พลที่นี้เป็นเพื่อนคุณฟังในช่วงบ่ายนี้ของวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569นะครับ
1: Mcot Break Time
0: ก็มีการช่วงบ่ายนะฮะหลายคนนี่นั่งท้องตึงนั่งตาหย่อนนะง่วงนอน ฉะนั้นเปิดอสมทจันทบุรีครับให้มิสเตอร์เอกแล้วก็เพลงเพราะๆเนี่ยกล่อมให้คุณนอนกันละกันจะได้หลับนะสำหรับคนที่ว่างเนี่ยคนที่ไม่ว่างเนี่ยห้ามนอนครับห้ามอู้งานเดี๋ยวจะนายบ่นครับ

คนมากมายนะทั้งหญิงแล้วก็ชายเดินผ่านกันในแต่ละวันโอ้ยัวเยะจะไม่สักกี่คนนะที่จะเกิดความรู้สึกที่พิเศษพิเศษบางคนก็ยังไม่เกิดคือความรู้สึกนี่ยังไม่เกิดผ่านผู้คนเยอะแยะมากมายแต่สำหรับบางคนโอ้โหกว่าจะหาเจอบางคนก็เจอปุ๊บนะฮะปิ๊งปั๊บนะแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยหนึ่งข้อความฝากเอาไว้สำหรับเพลงนี้เรื่องจริงมอบเป็นกำลังใจกันนะครับกับวิการในช่วงบ่ายตรงนี้เราขอบคุณสำหรับการทักทายกันอย่างต่อเนื่องที่0394714444นะครับผม

ติดค้างสาวน้อยปตท.เอาไว้นะครับแล้วก็สาวๆตราดบอกว่าบรรยากาศในช่วงบ่ายๆแบบนี้ชอบเพลงนี้ลอยทะเลจอยบอยตามคำขอครับผมแล้วก็พิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะลูกอะไรนะเจ้าแม่หรือลูกแม่น้ำสแกกลางด้วยนะเจ๊ใหญ่ไก่ย่าง

่วงนี้ทะเลสวยเวลาไปลอยเนี่ยก็คลื่นเบาๆเลยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะจมหรือเปล่านะฮะอาจจะพกห่วงยางส่วนตัวไปด้วยสำหรับบางคนนะขอบคุณแม่ก็แล้วกันนะครับมอบเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายนี้ Your request ดินสายจากสาวน้อยบ้านบ่อไร่ช่วยผมเพิ่มเติมก็รู้สึกดีๆกับเพลงนี้ของบูดูกันนะขอให้เหมือนเดิมมาพิเศษสำหรับทุกเสียงทุกสายด้วยนะ

0: อดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณM คอดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

น่าจะยังไม่ลืมนะครับน่าจะยังคิดถึงสำหรับเธอคนนี้อยู่แมมพัชริดาวัฒนานะฮะกับเพลงเพียงรักแล้วก็เข้าใจไม่ต้องเติมก้อก็ได้เพียงรักและเข้าใจกับเพลงชายประกอบละครทางทีวีนะครับเมื่อก่อนก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนและก่อนนั้นนอนไม่หลับครับนะก็ต้องขอบคุณแฟนรายการ FC ที่ขอเพลงตรงกับอาการของมิสเตอร์เอกเลยเมื่อคืนก็เนื่องจากว่าเดินทางเนาะกลับมาแล้วก็เพลียรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยสบายอะไรทำนองนี้แล้วนะรีบทานข้าวแล้วก็รีบนอนแต่นอนแต่หัวค่ำแล้วประมาณน่าจะเกือบทุ่มประมาณทุ่มก็ตื่นขึ้นมาประมาณ 4-5 ทุ่มนึกว่าจะสว่างแล้วนะฮะกำลังจะลงจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะดูนาฬิกาเอ้าเพิ่ง 4-5 ทุ่มเองนะครับหลังจากนั้นแหละนอนไม่หลับยันเกือบ 5:00 เลยทีเดียว 4:00 กว่านะเป็นหลับเอา 4:30 ครึ่งตื่นมาอีกที 6:00 เช้าโอ้อาการวันนี้ก็เลยสลึมสลืองอเงียอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านะเพลียจากทั้งขับรถเดินทางและโหเจอเหตุการณ์สารพัดเลยก็เลยรู้สึกว่าในช่วงนี้นะเหมือนกับสักครู่มีหนึ่งสายนะฮะโทรเข้ามาบอกเป็นไงบ้างคุณพี่ดีเจว่าอย่างนั้นนะฮะก็เหมือนอาการที่นะบอกไปสักครู่นี่แหละนะครับผมนะก็พอเพลงจะจบนะก็เลยบอกว่าเพลงจะจบแล้วครับนะอุ๊ยยังไม่หายคิดถึงเลยว่าอย่างนั้นขอบคุณทั้งแม่ก็แล้วกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณสำหรับการทักทายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะตั้งแต่ช่วงต้นรายการทักทายมาจากทางภาคเหนือเลยหรือว่าจะเป็นทางภาคตะวันออกสุดนะอย่างตราดเนี่ยนะก็ฟังกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยปตท.พร้อมเดอะแก๊งนะฮะหรือว่าจะเป็นสาวๆตราดสาวโรงพยาบาลตราดอย่างเงี้ยนะฮะสาวน้อยบ้านบ่อไร่นะสาวใหญ่ไก่ย่างนะฮะลูกแม่น้ำสแกกลางนะหรือว่าจะเป็นสาวเหลือน้อยรวมไปถึงสายจากทางจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นพี่จุ๊บแจงนะครับเห็นฝากแล้วก็ชวนด้วยนะมากินเจที่ทางพลับพลานะเทศบาลนะตำบลพลับพลาเนี่ยเขามีโรงเจนะมีโรงเจแล้วก็เชิญชวนใครถ้าอยากไปทานเจนะที่นั่นก็ไปกันได้นะครับผมช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศในช่วงของเทศกาลกินเจกันด้วยแล้วก็นอกจากนั้นในตัวจังหวัดก็มี2จุดไม่ว่าจะเป็นวัดเขียดนาบุญญารามนะฮะหรือว่าอาจจะมีหลายจุดแต่ผมอาจจะไม่ทราบนะถ้าเกิดว่ามีข่าวๆอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยนะแจ้งบอกกล่าวกันได้เพราะอย่างช่วงที่ผมกลับไปดูบ้านที่บุรีรัมย์เนี่ยนะก็ไปทานเจอยู่3วันนะทานเจได้3วันเออนะ ก็เป็นบรรยากาศเวลาเราจะทานอย่างเวลาลาบเนี่ยลาบเนื้อใช่ไหมเขาก็จะเอาเห็ดฟางมาทำเป็นลาบนะมาทำเป็นลาบเนื้อนะพอเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยละเว้นเนื้อสัตว์ใช่ไหมก็มาทานพวกเมนูลาบนะที่เราชอบกับข้าวเหนียวหูนะจ้ำคุยข้าวเหนียว นะเพราะซื้อบ้านสร้างบ้านเอาไว้ที่บุรีรัมย์นะก่อนช่วงที่จะมาตราดแล้วก็มาจันนะฮะแต่ในส่วนของบ้านตัวเองเนี่ยเห็นคุณผู้ฟัง FC แฟนรายการทักทายบอกว่าทำไมรู้จักคำชะโนดนะนั่นแหละคือบ้านเกิดนะฮะบ้านเกิดที่คำชะโนดอำเภอบ้านดุงนะบ้านตัวเองอยู่ที่โน่นตั้งแต่ปี 3-5 ฮะเดินสายทำงานนะออกจากบ้านนะครับผมก็เลยกลายเป็นคนไกลบ้านไปแล้วปัจจุบันก็สงสัยจะเป็นคนจันทบุรีหรือว่าจะเป็นคนที่ไหนหรือเปล่านี่แหละนะขอบคุณสำหรับการทักทายกันอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะเพลงไหนที่ช่วยผมเพิ่มเติมก็จะทยอยเล่นฟังกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเพลงจากพี่จุ๊บแจงถามมาตั้งแต่ต้นรายการผมนะเพิ่งค้นเจอนะสำหรับเพลงอย่าเอ่ยคำลาของพี่อิ๋วนะจริงๆพี่อิ๋วตอนนี้ก็มีครอบครัวอยู่ที่บุรีรัมย์ที่นะใช้ชีวิตเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะวันก่อนก็คลาดกันทีเดียวครับพี่อิ๋วไปลงเจไปทานเจไปร้านอาหารเจเนี่ยก่อนผมครึ่งชั่วโมงนะเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยไม่เจอกันเลยพี่อิ๋วเพิ่งผ่านไปนะนักร้องที่ร้องเพลงนี้แหละนะแล้วก็ยังมีเพลงรบกวนมารักกันด้วยของสาวน้อยมหัศจรรย์อมิตาทาทายอย่างนะที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาขอบคุณน้องแม่ก็แล้วกันนะครับ

0: หนึ่งข้อความหนึ่งสายจากพี่จุ๊บแจงคลองนารายนะฮะช่วยผมเพิ่มเติมมาที่039-471-444เพลงเก่าเพลงเพราะของพี่อิวนะครับสำหรับเพลงนี้อยากเอ่ยคำลาขอบคุณแม่ก็แล้วกันมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับสวัสดีสอนุชคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตพร้อมทีมงานเพื่อนๆสอนุชนะที่เห็นสอนุชบอกว่าสวยทุกคนรวยทุกคนด้วยว่าอย่างนั้นนะครับเอ๊ะมีอะไรเป็นในหรือเปล่าฮะบอกสวยทุกคนรวยทุกคนถ้าเกิดสอนุชหลุดปากมาอีกคำหนึ่งบอกโสดทุกคนเนี่ยโอ้โหตรงนี้แหละรับรองเลยหนุ่มๆตาลุกวาว ขอบคุณมากๆนะแฟนรายการจากเกาะภูเก็ตนะครับก็หลายท่านเลยทีเดียวที่ติดตามกับเราในช่วงบ่ายนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกนะครับผมมีกิจกรรมดีๆข่าวคราวดีๆนะครับผมถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมดีๆกับเรานะฮะเพราะว่าอสมทจันทบุรีเนี่ยนะก็มีโครงการเอ็มขอดจันทร์ปั่นไออุ่นให้น้องอิ่มปี69นะครับผมก็เชิญชวนทุกๆท่านร่วมส่งต่อความสุขผ่านสิ่งของจำเป็นนะไม่ว่าจะเป็นบางท่านอาจจะมอบทุนการศึกษาในตอนนี้ก็เริ่มมีบางท่านแจ้งความประสงค์มาแล้วนะครับอุปกรณ์การเรียนการสอนอาหารขนมนมเนยเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นชุดกีฬาแล้วก็อุปกรณ์นันทนาการซึ่งนะทางอสมทจันทบุรีเนี่ยจะเดินทางไปทำกิจกรรมดีๆตรงนี้วันที่13พฤศจิกายนณโรงเรียนวัดเสม็ดงามนะตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากร่วมกิจกรรมดีๆกับเรานะครับจะร่วมสนับสนุนเป็นสิ่งของหรือว่าจะร่วมบริจาคเป็นทุนทรัพย์ต่างๆนะก็ประสานได้ไม่ว่าจะเป็นที่039-471-444 039-471-446นะครับหรือว่าจะเป็นนะทักมาทางเพจอสมทจันทบุรีก็ยินดีนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านทำบุญร่วมกันนะเพื่อเด็กๆเพื่อเยาวชนของชาตินะครับ
1: M-Cut Hello One
0: หนึ่งข้อความจากสาวเหนือเจ้านะช่วยผมเพิ่มเติมเพลงรบกวนมารักกันนะ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารบกวนดีเจมารักกันหรือเปล่าหรือว่ารบกวนใคร เดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าลูกทุ่งนะครับผม

M-Cut Hit 1-1

0: ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกตประชุมคณะกรรมการร่วมอียิปต์ลงนาม MOU 3ฉบับขยายความร่วมมือเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการศึกษานายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและดร.บัตอับเดลดาอีรัฐมนตรีต่างประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศและชาวอียิปต์ที่อยู่นอกประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์แถลงข่าวหลังประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยอียิปต์ครั้งที่3นายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง2ประเทศเว้นว่างมานานถึง20ปีทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องควรจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนการเยี่ยมระดับสูงต่อเนื่องเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการหารือครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือหลายมิติของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและการค้าปัจจุบันทั้ง2ประเทศมีมูลค่าการค้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงต้องการขยายความร่วมมือตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้นซึ่งอียิปต์มีเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณคลองสุเอตและอียิปต์ยังเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีแอฟริกาซึ่งเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ในการขยายตลาดไปยังทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นได้ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ถือเป็นการเยือนประเทศไทยในรอบ30ปีโดยเห็นว่าทั้ง2ประเทศควรจัดการประชุมและการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องเห็นพ้องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ภาคเอกชนทั้ง2ฝ่ายแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันรยศท.เผยผลตรวจรถของพายุเสื้อสูบผิดกติกานายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศท.แถลงผลตรวจเครื่องยนต์โกคาร์ทของน้องพายุลูกแม่ชมอย่างเป็นทางการหลังเกิดดราม่าปอตนุพัฒน์ยื่นประท้วงเรื่องเครื่องยนต์และขอให้มีการตรวจสอบรยศท.ระบุว่ารถคันดังกล่าวเสื้อสูบไม่ตรงตามกติกาที่กำหนดเนื่องจากรุ่นที่แข่งกำหนดให้เครื่องยนต์ของรถทุกคันต้องใช้สเปคเดียวกันอย่างไรก็ตามรยศท.ได้หลีกเลี่ยงการให้ความเห็นว่าการดัดแปลงทำให้เครื่องยนต์แรงกว่ารถคันอื่นหรือไม่และย้ำว่าการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเป็นอำนาจของฝ่ายจัดการแข่งขันในการเป็นผู้พิจารณาซึ่งนักแข่งสามารถอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนฝนถล่มน้ำป่าซัดคอสะพานถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองจังหวัดอุทัยธานีขาดฝนถล่มในป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยกระเสียวอย่างรุนแรงกัดเซาะคอสะพานบริเวณถนนสายบ้านไร่หมู่บ้านปางศิลาทองกว้าง4เมตรลึกกว่า5เมตรรถทุกชนิดสัญจรไม่ได้ในอำเภอบ้านไร่ต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครื่องจักรหนักเข้าซ่อมแซมเนื่องจากถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอบ้านไร่มุ่งหน้าไปยังโรงน้ำตาลและยังแยกไปอำเภอดัดช้างเมื่อสะพานถูกตัดขาดชาวบ้านต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งอ้อมไปไกลกว่า10กิโลเมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16:00
6: นเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็คเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
10: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

จากที่สักครู่นะครับติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับกลับเข้าสู่บรรยากาศในชั่วโมงที่2เอ็มขับจันทร์ 95.25 กับผมเองกับผมมิสเตอร์ดีเจชัญวัฒน์พลพินิจแต่เปลี่ยนบรรยากาศมาที่เพลงลูกทุ่งเพราะๆไม่ว่าจะเป็นเพลงนี้จากเสถียรทำมือนะครับคนใช่ที่ใกล้กันและก่อนนั้นน้องปลางทิพย์กับเพลงดวงใจ2เพลงต่อเนื่องครับกับบรรยากาศในช่วงบ่ายกับทุกธุรกิจของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของการทำงานการเดินทางหรือว่าจะเป็นการพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวละท่านก็ไม่เหมือนกันขอบคุณสำหรับการทักทายอย่างต่อเนื่องครับที่0394714444นะครับผม

0: นึ่งข้อความฝากถามมาไกลจากเกาะภูเก็ตนะครับพิเศษสำหรับโกหนุ่มด้วยนะครับเพลงนี้โกดำฮะมอบให้โกหนุ่มโกหนุ่มจันทบุรีและก่อนหน้านั้นคึดฮอดครับไม้พิรมพรสองเพลงต่อเนื่องมาเป็นกำลังใจกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆตรงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทุกพื้นที่นะครับผมและทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444 M ขอดจันกับผมมิสเตอร์เอกนะครับ
1: M ขอดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งสายจากแถวๆคลองนาลายหรือว่าพลับพลาหรือว่าบอกเหงาวันเหงานี่มีวันหยุดบ้างไหมทำไมเหงาแทบทุกวันเหงาไม่มีวันหยุดนะน้องเปรมอาสยามนะครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาในช่วงครึ่งหลังครับ

0: คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
0: เอ็มคอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: อย่าจ่ายเบี้ยประกันอย่าไว้ใจใครอย่าเชื่อของแถมส่วนลดถ้ายังไม่ได้ทำ3สิ่งนี้1ขอดูใบอนุญาตและตรวจสอบใบอนุญาตของตัวแทนนายหน้าก่อนทำประกันภัยผ่านทาง LINE @OICconnect 2โอนจ่ายค่าเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอรับใบเสร็จทุกครั้ง3รับกรมธรรม์แล้วตรวจสอบความถูกต้องและหากไม่ถูกต้องต้องรีบแจ้งบริษัทประกันภัยด้วยความห่วงใยจากคปภ.
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512

ส่งข้อความฝากถามมาไกลเลยทีเดียวนะครับรักพี่ไข่นุ้ยจากซ้อมด้วยคนสวยแห่งเกาะภูเก็ตครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นไม่ใช่นางฟ้าแต่อยากพาพี่ขึ้นสวรรค์นะฮะบิวกัลยาณีอาสยามสองเพลงต่อเนื่องนะครับผมมอบเป็นกำลังใจสำหรับทุกเสียงทุกสายนะครับผมแฟนรายการที่ติดตามกับเราทั้งทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect กับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์พลพินิจนะครับเพื่อนๆคุณผู้ฟังครับตอนนี้ข้างนอกฝนตก โอ้โหในตอนนี้ยังหอบยังเหนื่อยอยู่เลยไม่ใช่ไกลคือเมื่อเช้าใช่ไหมนะเห็นแดดเปรี้ยงๆตอนเช้าสายมาไอเราเห็นแดดโอ้โหนะแดดแบบนี้ถูกใจเลยซักผ้านะพอซักผ้านะเอาผ้ามาตากช่วง2โมงเช้านะหลังจากนั้นนะสายๆครึ้มอีกนะก็เลยเอาเก็บเข้าร่มนะพอเก็บเข้าร่มอาบตอนเที่ยงทานข้าวแดดเปรี้ยงๆแค่นั้นแหละนะเอาออกจากนะจากร่มมาพึ่งแดดอีกนะพอพึ่งแดดได้ไม่นานสักครู่นี้เทลงมาอีกแล้วนะน้องฝนก็ตกนะเนื่องจากว่าไม่ยอมอ่านหนังสือสอบนะก็เลยตกตลอดเลยนะวันเดียวนี่มีกี่ฤดูเนี่ยเดี๋ยวก็กลางคืนก็หนาวอย่างเงี้ยนะเช้าก็แดดสายๆก็ฝนนะครับบ่ายๆก็นะจะมีเสียงฟ้าด้วยป่ะนะอ่ะพื้นที่ตรงไหนถ้าเกิดใครตากผ้าหรือว่ามีอะไรที่ไม่ต้องการฝนก็เก็บนะเห็นบอกว่าทางภาคใต้เนี่ยแดดเปรี้ยงๆเลยทีเดียวในตอนนี้นะแถวๆร้านเสื้อซอนุชนะเห็นบอกว่ามีนะเป็นเหมือนตลาดนัดใช่ไหมก็เปิดร้านขายเสื้อนะทางภาคใต้แล้วก็มีชอบมีสาวๆนะเดินผ่านหน้าร้านแล้วก็ถามซอนุชตลอดนะถามว่าหน้าตาเป็นไงนะยิ้มหวานหรือว่าสวยหรือยังไงขอบคุณมากสำหรับการทักทายนะครับหรือว่าจะเป็นแฟนรายการจากจันทบุรีทั้งท่าใหม่แหลมสิงห์เขาคิชกูดนะครับมะขามนะครับผมก็จะทยอยเล่นให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเพลงทุกเพลงที่ช่วยผมเลือกมานะครับ

0: ช่วงเวลาที่ผันผ่านยิ่งเนิ่นนานก็อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมโดยเฉพาะช่วงใหม่ๆอะไรก็ดูดีนะแน่นอนไปอะไรก็อะไรดีล่ะหัวใจฝากถามครับหนึ่งข้อความจากแม่ขามมีบอกว่านี่ตอนนี้ที่แม่ขามวันนี้ฝนยังไม่ตกนะฝนยังไม่ตกครับแต่ที่ในเมืองเนี่ยมีเสียงฟ้าคำรามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝนตกลงมาสักครู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะขับรถเดินทางก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างเมื่อวานในช่วงบ่ายก็แถวซอยดาวนี่ตกหนักนะพอตกหนักแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากนะท่วมอาคารบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลายหลังอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ไปลองใจกันฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงรอยต่อปลายฝนต้นหนาวแต่ก็ไว้ใจไม่ได้นะฮะจันทบุรีและตราดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าอะไรนะฝน8แดด4ใช่ไหมฮะยิ่งพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่อยู่เป็นที่ลาดเชิงเขาคงต้องเฝ้าระวังนะระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อคุณผู้ฟังต่อชั่วโมงหน้าหลังข่าวนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันยืนยันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลสู้ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกกระทรวงเพื่อไทยมีข้อมูลซัพพอร์ตนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงรายงานข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่นายยศชนันระบุพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเรื่องการทำงานของรัฐบาลในปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเชื่อมโยงกันและพร้อมจะสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่ไว้วางใจใช่หรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลซึ่งยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกำกับดูแลของตนหากไปส่วนเกี่ยวข้องก็จำเป็นจะต้องให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดวราวุธประชุมลุ่มน้ำท่าจีนเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำเสริมความมั่นคงคันกั้นกำชับแจ้งเตือนประชาชนรวดเร็วนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาทุกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนที่สารกลางจังหวัดนครปฐมนายวราวุธกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำท่าจีนมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติและลดผลกระทบต่อประชาชนจึงมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำเสริมคันกั้นน้ำเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญชุมชนเมืองและสถานพยาบาลให้กรมชลประทานพิจารณาปรับลดการรับน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพเนื่องจากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงพร้อมควบคุมการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของลำน้ำเพื่อลดผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสุพรรณบุรีและนครปฐมสมุทรสาครในส่วนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนล่วงหน้าและการสื่อสารให้ปภ.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการข้อมูลสถานการณ์น้ำและการพยากรณ์อากาศพร้อมสื่อสารข้อมูลให้กระชับและเข้าใจง่ายหมอกควันติมอร์เลสเตเริ่มทวีความรุนแรงโรงเรียนในติมอร์เลสเตต้องระงับการเรียนการสอนคาดจะปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วเมืองหลวงของประเทศรัฐบาลติมอร์เลสเตแถลงว่าการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าจะถูกระงับเป็นเวลา3วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกรุงดิลีเมืองหลวงของประเทศติมอร์เลสเตถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันมาเป็นเวลากว่า3วันแล้วส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆที่เริ่มมีอาการไอคัดจมูกรวมถึงอาการคล้ายไข้หวัดจากสภาพอากาศที่มีควันหนาแน่นทางการติมอร์เลสเตไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของหมอกควันแต่ทั้ง2ประเทศมีพรมแดนติดอยู่บนเกาะเดียวกันซึ่งทางฝั่งของอินโดนีเซียก็คือจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกที่พบแรงงานจุดความร้อนหลายจุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและโชว์เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
7: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
6: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
7: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
8: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
11: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
10: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
11: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
13: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
14: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: สื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M ขอดจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

อแฟนดีๆเจอคนดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บ่าวหรือว่าจะเป็นผู้สาวถ้าเจอคนดีๆนะครับแล้วเป็นคนที่ใช่ก็คงจะต้องยอมนะฮะเท่าไหร่เท่ากันแก้บนครับเป็น cover version นะครับผมต้นฉบับ original version เป็นการตองทุ่งเงินนะส่วนก่อนนั้นเซิร์งโนบิตะชั่วโมงที่3ครับที่อยู่เป็นเพื่อนคุณฟังหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยก็มีหลายประเด็นหลายข่าวที่ติดตามแล้วก็ติดกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็ยังมีข่าวคราวการระบาดของแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลำดามิจฉาชีพกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยมีการกวาดล้างแล้วก็บุกตะลุยกันนะแถวๆชายแดนเขมรนะคราวนี้รู้สึกว่าหลบเข้ามานะฮะทำมากินแล้วก็มาตั้งฐานในประเทศไทยหลายจุดหลายพื้นที่ซึ่งล่าสุดนะฮะก็บุกจับกันได้ที่พัทยานะที่ชลบุรีที่พัทยานะครับก็บอกว่าเคยทำอยู่ที่เขมรมาก่อนนะครับพอนะจากเขมรปุ๊บก็หลบเข้าเมืองซึ่งก็มีหลายจุดหลายพื้นที่แล้วก็ยังมีนะลำดามิจฉาชีพที่ยังก่อเหตุในลักษณะแบบนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็มีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภัยนะสังคมอย่างมหันต์เลยทีเดียวเพราะว่าหลายๆคนถูกดูดเกลี้ยงบัญชีนะและหลายคนเนี่ยก็แอบอ้างและปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเป็นเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงของนะในประเทศไทยก็มีการทำเป็นขบวนการเหมือนกับอยู่ที่เขมรอะไรเงี้ยนะในใจนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือบางทีหาเงินมาทั้งชีวิตนะเหลือติดบัญชีหลักหมื่นหลักแสนบางคนก็มีเยอะหน่อยนะหลักล้านสุดท้ายก็โดนดูดนะเกลี้ยงบัญชีซะอย่างนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังนะครับไว้ใจใครไม่ได้ครับทุกวันนี้นะฮะก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยครับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นๆช่วงที่คุณผู้ฟังหลายท่านกำลังเลิกการเลิกงานขับรถเดินทางกลับบ้านฝนตกก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ

0: 1ข้อความ1สายนะฮะช่วยผมเพิ่มเติมเพลงนี้มาผ่าน0394714444ประโยคสุดท้ายเนี่ยฟังแล้วมีความสุขนะหญิงลีศรีชุมพรนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงครึ่งหลังการพร้อมกับเพลงพล็อปๆนะฮะ
1: Mcot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต Mcot จันทร์ 95.25 โทรศัพท์0394714446 0394714446 TikTok Mcot จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: Mcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

หนึ่งข้อความที่ฝากเอาไว้แต่ไม่ได้บอกเวอร์ชันใครผมเลือกเวอร์ชันนี้นะครับเพราะเพลงที่หลายท่านน่าจะชื่นชอบและขอบคุณหนึ่งสายที่โทรมาทักทายที่0394714444บอกว่าเปิดเพลงเพราะมากชอบมากแล้วก็ถูกใจมากด้วยจากคลุงนะครับขอบคุณทั้งแม่กันแล้วกันขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับทางคลื่น 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายบ่ายเย็นๆกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจันยวัฒน์ผลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้พร้อมกับเพลงแต่ละเพลงที่คุณผู้ฟังทยอยช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามานะครับ

ชีวิตแต่ละคนนะฮะก็แตกต่างกันออกไปครับผมโชควาสนาที่ถูกกำหนดเอาไว้ว่าใครจะเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยถ้าเกิดคนที่ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตานะฮะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจนะฮะสู้ต่อไปแล้วก็ขยันมุมานะบากบั่นแล้วก็เก็บของรอมริบนะบริหารจัดการให้ดีนะฮะวันนี้อาจจะเหนื่อยวันนี้อาจจะลำบากวันนี้อาจจะทุกข์ยากพรุ่งนี้อาจจะสุขสบายก็ได้ไอ้เหนื่อยเหลือเกินนะครับ1ข้อความ1สายที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่039 471 444ขอบคุณมากๆนะครับผม

0: สึกว่าปลายเดือนนี้ใกล้เข้ามาแล้วนะฮะกับอีกหนึ่งบรรยากาศของงานประเพณีที่หลายๆคนนั้นรอคอยนะครับผม
1: ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

เพ็ญเดือน12นะฮะน้ำนองเนี่ยเต็มตลิ่งครับธรรมดาทั้งชายและก็หญิงนะฮะต่างจับคู่ไปลอยกระทงบางคนก็มาลอยคนเดียวบางคนไปลอยเป็นคู่นะบางคนไม่มีคู่อยากจะฝากใจนะฝากใจใส่กระทงอีกหนึ่งเพลงเพราะจากสันติดวงสว่างตามคำขอครับ

โชคชะตาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนมีแต่ความสมหวังบางคนมีแต่ความผิดหวังครับบางคนก็50-50นะบางคนก็หาไม่เจอบางคนก็เจอเยอะๆบางคนก็ลอยเป็นคู่ทุกปีบางคนก็ลอยเป็นขี้นะฮะทุกครั้งนะฮะลอยเป็นขี้ก็คือลอยคนเดียวนะฮะฝากใจใส่กระทงครับอีกหนึ่งเพลงเพราะจากสันติดวงสว่างเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันละ3ชั่วโมงตั้งแต่บ่าย2โมงจนถึง17นาฬิกานะครับที่อยู่เพื่อนคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น 95.25 อสมทจันทบุรีหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect หรือว่าจะเป็นตามลิงก์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการจากทางภาคเหนือนะฮะภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับผมหรือว่าจะเป็นทุกพื้นที่เลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละท่านน่ารักนะฮะบางท่านก็โทรมาชมอย่างเดียวนะฮะบอกเปิดเพลงเพราะนะบางสายก็บอกว่าเสียงหล่อนะอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาน่าจะหล่อก็นะตามที่ท่านจินตนาการเอาไว้ว่าหน้าตาผมน่าจะทอนแมนแอนด์แฮนซัมตรงกันข้ามครับนะฮะหน้าตาดำเนี่ยเตี้ย ผมหยิกๆตัวดำๆตาหล่นเตี้ยๆนะยังไงขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวสักครึ่งติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ชั่วโมงหน้ายังมีเพลงเพราะๆนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับผมเอ

นะฮะดีเจธัญวัฒน์พลพินิจวันนี้ลาคุณฟังไปพร้อมๆกับเพลงนี้ไหนๆมาสไตล์กระทงแล้วนะก็กระทงหลงทางต่อกันแล้วกันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็มาเจอกันดูแลสุขภาพมีความสุขทุกท่านครับลาไปละสวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเอกนิติลงนามอนุสัญญาภาษีซ้อนไทยโนเวฉบับใหม่หนุนการค้าและการลงทุนยกระดับความร่วมมือป้องกันการเลี่ยงภาษีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมลงนามอนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์เพื่อการขจัดการเก็บภาษีซ้อนในส่วนที่

0: ี่ยวข้องกับภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้และการป้องกันการหลบเลี่ยงและการหลีกเลี่ยงรัศดากรกับออสมุนโกลเวอร์อัลครุสรัฐมนตรีด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของนอร์เวย์ซึ่งเดินทางมาร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านภาษีระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยมุ่งลดปัญหาการเก็บภาษีซ้ำซ้อนสร้างความชัดเจนและความแน่นอนทางภาษีให้แก่ภาคธุรกิจและนักลงทุนตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับนอร์เวย์โดยอนุสัญญาฉบับใหม่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีและการโยกย้ายกำไรข้ามพรมแดนตามมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และกลุ่ม G20พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจัดเก็บภาษีของทั้งสองประเทศเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมของระบบภาษีโดยไทยพร้อมประสานงานกับนอร์เวย์เพื่อเร่งดำเนินกระบวนการภายในประเทศให้อนุสัญญามีผลบังคับใช้โดยเร็วอันจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขยายโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศในระยะยาวผู้ว่าชัดชาติและผู้ว่าแบงค์ชาติออสเตรียร่วมวิ่งออกกำลังกายสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมออกกำลังกายและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายมาร์ตินค็อกเคอร์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติออสเตรียซึ่งเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยจำนวน5คนโดยการพบปะและวิ่งออกกำลังกายร่วมกันในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2จากที่เคยจัดขึ้นเมื่อปลายปี2566เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียณสวนเบญจกิติและสวนลุมพินีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานการต่างประเทศจำนวน2คนร่วมกิจกรรมดังกล่าวการสนทนาครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพการประชุมประจำปี IMF World Bank ณกรุงเทพแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและยุโรปการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครตลอดจนการพัฒนาเมืองระบบขนส่งสาธารณะความยั่งยืนและการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาเมืองและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมดังกล่าวเป็นโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกรุงเทพมหานครกับสาธารณรัฐออสเตรียรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองโดยกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยอย่างยั่งยืนอินโดนีเซียเฝ้าระวังเข้มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหลังเผชิญหมอกควันรุนแรงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียรายงานการเพิ่มความเข้มงวดของการเฝ้าติดตามโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุไฟไหม้ป่าและการเผาที่ดินหลังจากมีผู้ป่วยสะสมกว่า 270,000 คนใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบเมื่อนับถึงวันที่12ตุลาคมซึ่งร้อยละ 22.5 หรือ 62,400 คนเป็นเด็กอายุ 0-5 ปีรายงานระบุว่ามีการเฝ้าติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อจำนวนผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นรวมถึงยกระดับการรับมือทางสาธารณสุขโดยรวมโดยกระทรวงแนะนำสาธารณชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งขณะคุณภาพอากาศย่ำแย่ลงพร้อมสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอกทางนี้กระทรวงร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับการเฝ้าระวังโรคความพร้อมของบริการสาธารณสุขและการแจกจ่ายเวชภัณฑ์โดยมีการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่กว่า 2,100 คนและแจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า 2,800,000 ชิ้นผ่านช่องทางของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3

0: สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
2: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟุกโตสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
7: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
8: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
9: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

我的筛选越对看，这场你没有来听老歌牌，听来我若对干，这老歌能看很慢个地的完美，这边你爱的心里他们靠

หลินสักวันหนึ่งเธอต้องเป็นแฟนเราเราจะทำให้เธอรักเราให้ได้

ุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ขอนจันทร์ 95.25 โทรศัพท์0394714446 0394714446 TikTok M ขอนจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

0: 2016912
1: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24 ชั่วโมง

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
1: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงแล้วก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่า

0: นี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
2: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสามนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
4: สวัสดีครับคุณนรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
3: ที่บ้านฝนตกหนักไหมครับพี่ไพศาลครับ
4: ไม่มีตกเลยครับ
3: เอาเหรอฮะแสดงว่าฝนตกไปทั่วฟ้าสิครับ
4: อ๋อแสดงว่าห้วยขวางตก
3: โอ้โหหนักมากๆนะฮะ
4: ตกไล่ม็อบหรือเปล่าว่าม็อบอยู่แถวนั้น
3: ครับครับห่างไปอีกไม่เท่าไหร่เองฮะ
4: อ
3: โอ้จะค่ารถแพงนะพี่ไพศาลถ้าญาติเนี้ยเราไปถึงสุขุมวิทแถวๆตรงนู้นนะฮะไอ้ตรงนี้ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ราชดาครับ
4: ครับ
3: อู้ข่าวคอนเสิร์ตที่ราชมังคลาวันก่อนไงฮะซอฟต์พาวเวอร์ไทยเราคนมาเห็นรถตุ๊กๆอ่ะพี่เวสารจอดอยู่หน้ามังคลาราชมังคลาครับฝรั่งต่างชาติขอโดยสารไปก็ไม่แน่ใจว่าตกลงราคาอะไรกันยังไงฝรั่งบอกว่าผมตกลงกับคุณ400นะฮะไปถึงสุขุมวิทโรงแรมระยะทาง15กิโลเขาคิด 4,000 บาท
4: อ
3: ือโอ้โห
4: มันเกินไปแล้ว4,000ก็เกิน
3: ไปครับอูหลักพันนี่ยังพอทำนาวนะเพราะว่าไอ้ช่วงคอนเสิร์ตเลิกอ่ะพี่เบสารผมกลับบ้านตรงนั้นพอดีฮะ
4: ครับ
3: ต้องวิ่งผ่านตรงนั้นมันติดจริงๆแล้วมันไม่มีรถสาธารณะแค่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็พาไป2เลนแล้วฮะโหมระดมขนคนออกจากราชมังคลาฮะพอตอนนั้นมันไม่มีรถใช่มั้ยฮะคิดยังไงก็ขอออกไปย่านพระราม9ไปย่านห้วยขวางก่อนแล้วก็ไปต่อรถแท็กซี่รถอะไรก็ว่ากันไปขอออกจากราชมังคลาก่อนตุกด้วยฮะ
4: แล้วจะเป็นงานท้ายที่สุดแล้วไงรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษขอโพยหรือเปล่า
3: ก็ผลออกมาเนี่ยนะฮะลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ 2,000 ต่างชาติก็ไม่ยอมผมให้คุณไปแล้ว400บาทจบครับเพียงเท่านี้ฮะ
4: อืมแล้วแยกย้ายกันหรือว่ามีเรื่องไหม
3: เขาเอาโพสต์ประจานครับ
4: ฝรั่งไปโพสต์ประจาน
3: เออรถตุกๆฮะเขาโพสต์ว่า
4: ประจานฝรั่ง
3: ประจานตัวเองคาดว่าจะประจานฝรั่งดูเขาโกงค่าโดยสารผมตกลงกัน 4,000 บาทดูสิเขาไม่ให้เลยเขาให้ผม400บาทเนี่ยประจานตัวเอง
4: ยิงไม่รู้คิดยังไงนะ
3: ครับโอ้โหจริงๆเนี่ยราคาถ้าเป็นแท็กซี่มิเตอร์หรือว่ารถผ่านแอปพลิเคชันมันจะมีขึ้นมาบอกเลยนะว่าจะไปตรงไหนราคามันเท่าไหร่เนี่ยคนจึงนิยมมากขึ้นไงครับพี่เบสาร
4: อันนี้เรียกว่าเป็นฉวยโอกาสอะดูลักษณะใช่ไหม
3: ครับ
4: คอนเสิร์ตเพิ่งเลิกก็ฉวยโอกาส
3: ครับ
4: ทำอย่างนี้เสียหาย
3: ครับใช่ฮะเสียหายเวลาเขาไปพูดปากต่อปากเนี่ยโอ้โหระวังนะรถสาธารณะแล้วยิ่งเรื่องของผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยผู้โดยสารน้อยลงไปสู้รถแอปพลิเคชันไม่ได้เนี่ยก็ยิ่งมีปัญหานี้เข้าไปก็ยิ่งน้อยกันไปใหญ่เลยฮะใครจะกล้าขึ้นล่ะครับใช่ไหมฮะ
4: วันนี้เครือข่ายต่อต้าน IMF World Bank ชุมนุมประกาศค้างคืนหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
3: ครับ
4: ก็คงเข้ามาไม่ถึงหรอก
3: ครับ
4: เอากันไว้น่าจะแถว

0: ทางฝั่งไอ้แยกพระราม4ใช
1: ่
0: ไหม
1: ก็ใช่ฮะรัชดาตัดพระราม4
0: เลยทางด่วนมานิดนึงอ่ะ
1: ใช่ครับเขาบล็อกไปเลยฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจบล็อกไปเลยฮะแล้วแถวอโศกรัชดาอโศกตรงนั้นก็บล็อกตรงนั้นด้วยให้ตรงสวนออกกำลังกายเบญจกิติเนี่ยพี่ไพศาลตรงนั้นน่ะเขาก็บล็อกตรงนั้นไว้ด้วยฮะทั้งขาเข้าและขาออกเลยนะครับสองฝั่งเลยฮะ
0: ครับก็คนจะไปก็ต้องใช้เส้นสุขุมวิทไปอ้อมเอา
1: อ้อมเอาครับใช่ครับ
0: หรือว่าใช้เส้นพระรามสี่แล้วไปอ้อมเอา
1: ครับ
0: นะถ้าผ่านตรงไปเส้นรัชดาพิเศษช่วงนั้นไม่ได้แล้วปิดเลย
1: โอ้โหถ้าอโศกเนี่ยคุณก็ต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปอ้อมนู่นแหละใช่ไหมครับ
0: ครับครับ
1: ต้องไปอ้อมเข้าทางไหนครับประตูน้ำอย่างนี้แหละ
0: ก็แต่พรุ่งนี้รัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดเนี่ยเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คือขอความร่วมมือ work from home เมื่อวันจันทร์กับวันพุธ
1: ครับ
0: วันอังคารวันหยุด
1: ครับ
0: แล้ววันนี้วันพฤหัสนี่ก็ work from home
1: พรุ่งนี้เป็นวันหยุด
0: พรุ่งนี้หยุดเลยธนาคารก็หยุดด้วยตลาดหุ้นปิดด้วย
1: ครับ
0: นะฮะก็คราวนี้ม็อบเนี่ยเขาไปรวมตัวกันที่แยกพระราม4นะก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็น NGO ที่เขาทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้สิ่งแวดล้อมต
1: ่
0: างต่างเนี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็จะมีเครือข่ายกันอยู่แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็น NGO เหล่านี้เนี่ยสมัยก่อนเขาจะเป็นเครือข่ายที่เรียกว่าขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์นะ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังโลกาภิวัตน์มันก็ดูจะกระแสมันก็ตกไปเยอะ
1: ครับ
0: มันกลายเป็นยุคที่โลกาภิวัตน์ถดถอยอ
1: ่ะ
0: เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเรื่องของการต่อต้านในทุนนิยมผูกขาดทุนนิยมที่ไปเบียดเบียนธรรมชาติอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ซึ่งก็การประชุมของกลุ่ม World Bank IMF อะไรต่างๆนี้ก็เป็นการที่กลุ่มเรา NGO เหล่านี้ก็ต่อต้านด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและ World Bank เนี่ยชอบให้เงินสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยไปสร้างเขื่อนบ้างไปทำไม่ไอโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่ง
1: ก็เวนคืนโดนไล่รื้ออะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: มันจะยิ่งไปทำลายสภาพแวดล้อม
1: ครับ
0: แล้วไปกระทบสิทธิ์คนยากคนจน
1: ใช่เป้าหมายหลักของเขาเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องของที่ดินทำกินปัญหาหนี้สินปัญหาเครื่องเรื่องของระบบทุนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแบบไอที่เขาคุยกันเป็นแบบเคเชฟนะลุ่งก็ลุ่งไปเลยแต่ว่าคนกลุ่มนี้ก็คือเนี่ยฮะเคหัวปักลงฮะหัวปักหัวปั๊มแล้วก็ไม่ได้โง่หัวขึ้นมาเลยอะครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นที่รู้ยังไงเขาต้องมีการรวมตัวชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์อยู
1: ่ครับ
0: แต่ว่าตำรวจเขาให้ไปใกล้เลยก็บล็อกเอาไว้ที่ตรงเลยใต้ทางด่วนมานิดนึงอะผมเห็น
1: ครับ
0: ดูจากภาพข่าวนะก็แสดงว่าเขาบล็อกเอาไว้ตรงนั้นอะทางเส้นพระราม4ที่จะไปตรงแยกไอ้ตรงนั้นเขาเรียกแยกอะไรแยกณระนองหรืออะไรใช่ไหม
1: โอ้ไกลเลยสิครับถ้าอย่างนั้นฮะยังไม่ถึงสี่แยกจุดตัดรัชดาเลยนะครับนะใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ก็ซ้ายมันก็เลยเรียบด่วนถนนเรียบด่วนมานิดนึงอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะมีถนนเรียบด่วนอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ถนนที่สมัยก่อนก็เรียบไอ้โรงงานยาสูบ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวนี้ก็เป็นสวนสาธารณะไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยก็เขาก็บล็อกไว้ตรงนั้นเลยคราวนี้ระหว่างที่บล็อกไว้เนี่ยมันมีสะพานลอย
1: ข้ามแยก
0: ผู้ชุมนุมเขาก็พยายามขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อแขวนป้าย
1: ครับ
0: ป้ายผ้าแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ก็ no IMF no World Bank อะไรพวกเนี้ยนะ
1: ครับ
0: แต่ก็เกิดการเผชิญหน้ากับตำรวจที่มาดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าที่ก็ห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานโดยให้เหตุผลด้านความปลอดภัยคือเห็นว่าเป็นจุดสูงข่ม
1: ครับ
0: ขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวปาเปิดลงมาข้างล่างอันตรายเนี่ยตำรวจเขาก็ถือในทางยุทธวิธีเขาไม่ยอม
1: ครับ
0: นะก็

0: ก็ทำให้มีการดันกันไปดันกันมาแล้วก็อยู่ชุลมุนกันอยู่ประมาณสัก15 นาทีคล้ายๆกับตอนที่ NGO เขาทำไอ้เรื่องไอ้ที่ไปหน้าสถานทูตสถานกงสุลจีนที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะช่วงแล้วก็เจ้าหน้าที่เขามาตั้งไม่ให้เข้าไปไม่ไปรวมกันอยู่หน้าสถานกงสุลเนี่ยเขาก็ต้องมาผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็เห็นว่าทางฝ่าย NGO เขาบอกมีคนเขาได้รับบาดเจ็บเลยเที่ยวนี้ก็คล้ายๆกันบรรยากาศก็จะคล้ายๆกันจะมีการผลักกันไปผลักกันมาเลยนะคร
1: ับ ก็ล่าสุดออกแถลงการประนามแล้วประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะโดยทีมกฎหมายของเครือข่ายคุณอมรินทร์บอกว่าแถลงการของเขาขอประนามเหตุการณ์ปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมช่วงเช้าและก็อ้างว่าจนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการเข้าสกัดการจัดกิจกรรมปล่อยป้ายผ้าเชิงสัญลักษณ์หน้าที่หลักของตำรวจตามพรบการชุมนุมก็คือการอำนวยความสะดวกและดูแลจราจรไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือว่าสกัดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกการกระทำของเจ้าหน้าที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิประชาชนชัดเจนทางเครือข่ายก็ยืนยันนะครับพี่เพศานว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือว่าคำขอโทษจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอเรียกร้องให้สตช.ชี้แจงอย่างเป็นทางการว่าการเข้าสกัดกั้นยึดป้ายผ้าและก็การจับกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นอาศัยอำนาจตามกฎหมายข้อไหนเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของรัฐและก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำรอยขึ้นมาอีกครับ
0: คราวนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็ประกาศว่าจะปักหลักค้างคืนโดยสงบบริเวณแยกพระราม4ไปจนถึงพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วตามรายงานข่าวก็บอกว่าผู้ชุมนุมก็มีประมาณสักครึ่งพันนะ
1: ครับก็อยู่กลางถนนเลยผมเห็นภาพแวบๆเนี่ยพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เขามีรถเขามีรถไอ้รถติดเครื่องส่งเครื่องเสียงมาสำหรับการปราศัยอะไรอยู
1: ่ครับ
0: แล้วเลยรถเขาก็ติดป้ายผ้าคัดค้านการชุมนุม World Bank IMF อยู
1: ่ครับโอ้โหตำรวจที่เอารถควบคุมผู้ต้องขังนี่มาจอดเรียงแถวปิดถนนเลยนะฮะแล้วก็ยืนเรียงแถวเป็นหน้ากระดานเฝ้าเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะคงเข้ายากครับคงเข้ายากฮะแต่อย่างไรก็ตามจนถึงณเวลานี้เนี่ยทางตำรวจเองก็บอกว่าก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรกับผู้ชุมนุมนะครับยืนยันผู้ชุมนุมเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรบการชุมนุมสาธารณะโดยต้องไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือได้รับความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะต้องไม่พกพาอาวุธหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในที่ชุมนุมต้องไม่บุกรุกหรือว่าไปทำลายอะไรให้มันเสียหายโดยเฉพาะทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะแล้วก็เรื่องของระเบียบการชุมนุมเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณสัก9 ข้อต้องทำตามอย่างเคร่งครัดด้วยห้ามละเมิดฮะซึ่งตอนนี้เองก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับกฎหมายยังไม่ได้แจ้งความอะไรครับ
0: ครับก็ไม่ต้องไปทำให้มันดูกระเลิกใหญ่โตเขาก็ไม่มีเจตนาที่อยากจะไปบุกไปถึงไอ้
1: หน้า
0: ที่ประชุมอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: เพราะเขารู้มันคงยาก
1: ครับ
0: แต่ว่าก็พอมีพื้นที่ข่าวมีกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์อะไรต่างๆตามสูตรครบถ้วนกระบวนการแล้วก็โอเค
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเรื่องกระแสต่อต้านในการประชุม World Bank IMF เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่ต่างประเทศหรือประชุมที่วอชิงตันกลุ่มอย่างที่ผมเรียนอ่ะ
1: ครับ
0: เดิมเนี่ยเขาเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วกลุ่มต่อต้านโลกาภิวัตน
1: ์ครับ
0: ก็รวมตัวกันมันเป็นเครือข่ายระดับโลกอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นเรื่องปกติที่เขาต้องแสดงความคิดเห็นแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ของเขาอยู่แล้วอย่างนี้นะ
0: ใช่มีกลุ่มที่เขารณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคนยากคนจนการอนุรักษ์ไอ้การรักษาไอ้สภาพดั้งเดิมของธรรมชาติไม่อยากให้การพัฒนามันเข้ามาในนามของการพัฒนานำความเจริญเข้ามาเนี่ยไปไล่คนยากคนจนออกไปจากพื้นที่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมพอมันเกิดเป็นเมืองเกิดความเจริญขึ้นมาคนเหล่านี้อยู่ไม่ได
1: ้ก็ถูกหลงลืมจากภาครัฐไป
0: เราคิดต้องถูกถอยร่นไปอยู่ไอ้ตรงชายขอบ
1: ครับ
0: ของสังคมใช่ไหม
1: ไ
0: อ้เป็นสลัมไปเป็นชุมชนแออัดอะไรกันไป
1: โอ้เป็นงั้นมันไม
0: ่ทำให้เขาก็ต่อต้าน
1: มันไม่มีเพลงเพื่อชีวิตขึ้นมาแล้วพี่ไพศาลนะฮะคนหลังเขาเห็นไหมลองฟังรายละเอียดไหม

0: ครับพี่เบสารใช่ไหมก็โอ้คุณจะชีวิตดีขึ้นเลยนู่นตอนเนี้ยเขาจะสร้างเขื่อนเอาความเจริญเข้ามาใส่นู่นไปอยู่นู่นหลังเขานะฮะชาวบ้านก็ย้ายไปอยู่ครับสรุปสุดท้ายถูกหลงถูกลืมฮะนั่นแหละ
1: คร
0: ับ ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เบสารเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว้ Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา18นาทีครับพี่ไพศาลครับมีคุณวิชัยพี่วิชัยพวงทองถามมาเนี่ยบอกหน่อยเถอะครับ IMF ที่เขามาประชุมเนี่ย IMF World Bank เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันเขาประชุมเรื่องอะไรกันครับพี่ไพศาล
6: เขาก็มีจะมีวาระไอ้ที่เขาประชุมกันอยู
0: ่ครับ
6: ตามรอบของเขาอยู่ละ
0: ฮะ
6: ผมไม่แน่ใจว่าทุกปีหรือว่าทุก2ปีหรืออะไรเงี้ย
0: ครับ
6: แต่ว่าเขาจะหมุนเวียนกันระหว่างในสหรัฐ
0: ครับ
6: แล้วก็จะออกไปประชุมที่ต่างประเทศสลับกัน
0: เรานี่ก็ได้รับเกียรติ2รอบแล้วใช่ไหมฮะรอบแรกเมื่อ35ปีที่แล้วนะก็อีกรอบนึงนะฮะก็
6: เพราะว่าทั้ง World Bank แล้วก็ IMF เนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2
0: ครับ
6: เดิมทีเนี่ยเป็นองค์กรเพื่อทำหน้าที่ฟื้นฟูไอ้ความเสียหายของประเทศในยุโรป
0: ครับ
6: เพราะยุโรปเนี่ยเป็นสมรภูมิสงคราม
0: ครับ
6: หลังสงครามโลกครั้งที่สอง
0: มันต้องฟื้นฟูเมืองใช
6: ่
0: ไหม
6: ฟื้นฟูบ้างมาก
0: ครับ
6: ธนาคารก็ไม่สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจให้ประชาชนได้ World Bank ก็มาทำหน้าที
0: ่
6: มาทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของธนาคารอีกทีหนึ่ง
0: ครับครับ
6: ก็มาให้ธนาคารของแต่ละประเทศเนี่ยกู้ยืมแต่คราวนี้เมื่อจะกู้ยืมไปทำอะไรเนี่ยเขาก็เลยทำพวกนักเศรษฐศาสตร์นักคิดของเขามาว่าประเทศนี้ควรจะทำโน่นประเทศนี้ควรจะทำนี่อย่างเง
0: ี้
6: ย
0: มีเงื่อนไขยุคต้มยำกุ้งเราก็เคยใช้บริการของเขาแต่เงื่อนไขของเราเนี่ยโอ้โหกดเราหน้าดำหน้าแดงเลยนะไอเ
6: ว็บนี่ก็มาช่วยในเรื่องของระบบการเงินของประเทศมาช่วยดูแลเรื่องระบบ
0: คุณจะเอาเงินเราไปใช้คุณจะกู้เงินเราคุณต้องทำตามเงื่อนไขของเรา1 2 3 4อย่างงั้นใช่ไหมฮะ
6: อืมใช่บางประเทศที่รับความช่วยเหลือจาก World Bank และ IMF เนี่ยมันก็ครอบคลุมอยู่ทั่วโลกบางคนก็หลุดพ้นไม่ต้องช่วยเหลือละ
0: ครับ
6: ไม่ช่วยเหลือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็เป็นประเทศที่จ่ายเงิน
0: ครับ
6: เข้ามาใน World Bank กับ IMF เพื่อเอาไปช่วย
0: ประเทศอื่น
6: ก็จัดเป็นประเทศที่โดเนท
0: ครับ
6: มันมีทั้งประเทศที่รับและประเทศที่ให
0: ้ครับ
6: ไทยเนี่ยอยู่ในฐานะที่ตอนนี้เป็นประเทศที่ให้ละ
0: เมื่อก่อนเราเคยรับเมื่อต้มยำกุ้ง
6: เรารับมาไอ้ World Bank นี่เราก็รับอยู่เยอะ
0: ครับ
6: เราก็รับเอามาทำนู่นทำนี่ครับสร้างเขื่อนสร้างถนนอะไรกันต่าง
0: ๆครับ
6: หลายอย่าง
0: ครับ
6: คราวนี้เขาทุกปีเขาก็จะเหมือนกับประชุมเหมือนกับมาอัปเดตดู
0: ทิศทางโลก

0: ทางสังคมเป็นยังไง
1: แต่ละประเทศเป็นยังไงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นยังไง
0: ครับ
1: มาระดมความคิดร่วมกันว่าควรจะมีทิศทางอะไรยังไงต้องระวังเรื่องอะไรมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ย
0: อย่างปีนี้
1: ก็จะเอาประเด็นร้อนๆของแต่ละช่วงเวลามาคุยกัน
0: ปีนี้คุยเน้นเรื่องของ AI เรื่องของ
1: AI เป็นเรื่องใหญ่ก็จะมาคุยกัน
0: ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่มันมีผลกระทบต่อโอกาสตลาดแรงงานนะฮะมีการคุยเรื่องของแผนแม่บทสากลผนึกกำลังสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์แล้วก็อาชญากรรมการเงินข้ามชาติโอ้โหกำลังดังเลยฮะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา
1: เนี่ยพวกนี้มันก็มาใช้ไอ้เทคโนโลยีมาปล้นเงินไปจากกระเป๋าผู้คนเนี่ย
0: โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เอา AI ไปทำนะเมื่อก่อนยังเอาเครื่องแบบตำรวจมาใส่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างหลังๆมาคนจับได้ครับพี่ไพศาลต่อพอเปลี่ยนเป็น AI ปุ๊บนะโอ้โหรูปลักษณ์ทุกอย่างเหมือนหมดนะเนี่ยหลอกง่ายหลอกง่ายหลอกได้เลยครับเนี่ยเนี่ยก็ต้องมาป้องกันกันเนี่ยการประชุมลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับครับเรื่องสำหรับเมื่อคืนนี้ก็เป็นประเด็นที่โอ้โหนายกรัฐมนตรีได้อธิบายเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเรามาจับนะมีน้องเนเน่มีอาหารเลิศรสมีอัตลักษณ์ของไทยเราเป็นที่ชื่นชมของพี่พิศาลแต่มันก็ยังมีประเด็นดราม่าเรื่องของโอเลี้ยงอยู่ดีอ่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีขึ้น
1: โอเลี้ยงไปพูดตั้งแต่ตอนนั่งยี่อะไรประชุมของ CNN เนี่ย
0: ครับครับ
1: เวทีของ CNN
0: ครับถ้าคุณได้ชิมแล้วคุณจะลืมอะไรนะอเมริกาโน่ของคุณไปเลยเนี่ยประมาณนี้
1: อเมริกาโน่เย็น
0: ครับ
1: ไอซ์อเมริกาโน่
0: ครับ
1: คนเขาพูดว่าไงเขาบอกมันคนละรสยมเนี่ย
0: เขาบอกว่ามันไม่ใช่ของเราโอเลี้ยงมันของเราหรือเปล่าพี่เพศานแต่มันก็อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีแล้วไม่ใช่เหรอครับ
1: ก็ประเทศอื่นมีกินแบบนี้ไหมก็มันก็น่าจะมีอะไรที่พิเศษเฉพาะคนไทยอยู่นะ
0: ปรับปรุงรสชาติให้มันเข้ากับลิ้นคนไทยใช่ไหมฮะ
1: มีอะไรเป็นคนไทยอยู
0: ่ครับ
1: เพราะว่าคนมาเลคนอะไรพวกนี้ก็กาแฟก็กาแฟใส่นมเติมหวาน
0: ครับ
1: กินตอนเช้ากับไข่ลวกอะไรเงี้ยเขาจะมีร้านของเขาใช่ไหมร้านโกปี้อะไรกันแต่ว่าเขาเพราะไม่เห็นไอโอเลี้ยงก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมีนะ
0: ครับ
1: กาแฟดำใส่น้ำตาลแล้วใส่น้ำแข็งผมว่าน่าจะมีที่ประเทศไทยนี่แหละ
0: ครับแล้วพี่ไพศาลเคยเห็นมีคุณป้าคนหนึ่งไหมที่ก็ใส่แต่งหน้าจัดๆอ่ะหุ่นดีๆหน่อยอ่ะแล้วทำโอเลี้ยงอ่ะครับโอ้โห
1: ไม่ขายโอเลี้ยงด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่ชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะ
0: นะฮะ
1: เพราะฉะนั้นสันนิษฐานว่าดั้งเดิมเนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าคนจีนคนขายซะส่วนใหญ
0: ่ที่เข้ามาบ้านเราอย่างเงี้ยแหละตอนสมัยก่อนนู้นแหละ
1: ก็คนจีนที่มาอยู่ในบ้านเราเนี่ยทำขาย
0: ครับ
1: ทั้งไอ้ครัวเมล็ดกระฟงกาแฟอะไรต่างเนี่ยเอาไอ้เม็ดมะขามบ้างข้าวโพดบ้างผสมแล้วก็เติมน้ำตาล
0: ค
1: ั่วเข้าไปอะไรเงี้ยให้มันมีกลิ่นหอมเขาไม่ใช่เม็ดกาแฟ
0: ตัวล้วนใช่ไหมฮะ
1: เขาผสมนะมีเมล็ดกาแฟมีเม็ดมะขาม
0: ครับ
1: เอามาคั่วรวมกันแล้วก็บด
0: ครับ
1: เดี๋ยวเจ๊เองเขาบอกว่าเขามีเติมน้ำตาลเติมเนยอะไรต่างๆด้วย
0: ครับ
1: มันทำให้มัน
0: มี
1: เวลาไปชงแล้วมันจะมีทั้งกลิ่นทั้งรสอะไรต่างออกไป
0: หอมฮะหอมครับ
1: แล้วก็ใช้ถุงผ้าใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: ถุงผ้าฝ้ายเย็บเป็นถุงแล้วก็มีไอ้ขอบทองเหลืองวงทองเหลืองเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเทคนิคกันแล้วเอาน้ำเทแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็กดกับเ
0: อมันก็เป็นศิลปะนะเพลินดีฮะดูแล้วเขาจะเป็นถุงกาแฟนะครับเพลินเพลินอยู่ครับ
1: คนทำเก่งก็ทำฟุบฟับฟุบฟับ
0: ใช่ครับแล้วผมก็กลัวผมไปจะล้นแก้วหรือกันไม่ล้นเขาพอดีเป๊ะเลยนะพี่ไพศาล
1: ใช่นี่มันก็เป็นแต่ว่าชื่อโอเลี้ยงเนี่ยมันเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแน่นอน
0: ครับ
1: เพราะโอเนี่ยภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าดำ
0: ครับ
1: เลี้ยงแปลว่าเย็น
0: ครับ
1: ถ้าแปลตรงตัวก็คือดำเย็น
0: ถ้าร้อนเนี่ยเป็นโอยัว
1: ถ้าร้อนก็โอยัวยัวก็ร้อนใช่
0: แบบที่ผมจะบอกเนี่ยโลกโซเชียลมีคุณที่มีคุณพี่เอาละคุณพี่แล้วกันนะฮะ

0: เขาชงอ่ะพี่ไพศาลน้ำตาลไปคอดแก้วฮะ
1: คนไทยท่านบางคนบางเจ้าทำซะติดหวานเลยก็หวานจัดเลย
0: ครับ
1: อย่างผมติดโตโตแล้วกินไม่ได้ละ
0: ครับ
1: เด็กๆก็ตอนเป็นวัยรุ่นยังร่างกายรับน้ำตาลได้ก็ทานชอบทานโอเลี้ยงแต่ว่าพอสูงอายุแล้วไม่พยายามกินหวานไม่ชอบกินหวานมากเลยก็เลยไม่กินโอเลี้ยงหันมากินกาแฟดำแทน
0: ครับไม่ใส่น้ำตาลเป็นอเมริกาโน่อย่างเงี้ย
1: ใช่ก็รับประทานคุณสุทธิชัยหยุ่นมาโดยตลอดแต่หลังๆ
0: แต่ถ้าลิ้นเรามันจะชินนะพี่เพศานพอกลับไปกินที่ใส่นมน้ำตาลกินไม่ได้เลยครับ
1: ใช่ผมกลับไปตอนนี้ผมไปกินไอ้โอ้โหกาแฟแล้วไปใส่น้ำตาลหรือว่าใส่อะไรผมแปะมุมชานิดเดียวมันไม่น่าแล้วไม่มีปะรสชาติที่จะรู้สึกมันน่าลิ้มลอง
0: มันใช่ฮะมันจะไม่สดชื่นเลยนะครับเพราะบางวันเนี่ยของผมมาเช้าใช่ไหมผมมาตีสามครึ่งเนี่ยผมต้องกินกาแฟดำก่อนเนี่ยนะปรากฏว่ามันหมดเอาเหลือแต่ทรีอินวันเอาลองทรีอินวันก็ได้กินไม่ได้เลย
1: ใช่ตอนหลังก็เดี๋ยวก็กาแฟแบบอินสแตนต์ก็จะไม่ต้องทรีอินวันอินสแตนต์แล้วก็ชงขมๆก
0: ็
1: จะกินไม่ได้นะ
0: คร
1: ับ เพราะว่ากินกาแฟสดเป็นเคยชินไง
0: ใช่ครับ
1: เพราะกาแฟสดมันเนี่ยไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันใช้ไอ้เครื่องอัดใช่ไหม
0: ครับ
1: มันใช้ความร้อนที่มันอัด
0: อัดผงกาแฟ
1: เป็นละอองน้ำผ่าน
0: นั่นแหละ
1: ครับไอ้กาแฟที่บดละเอียด
0: ครับ
1: ให้เป็นน้ำลงมาที่แก้ว
0: ครับโหแล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรครับอัตราลดในการดื่มกาแฟนอกเหนือจากบดอัดอย่างนี้แล้วนะพี่ไพศาลมันจะมีที่บดคั่วสดๆนะฮะแล้วก็น้ำร้อนชงราดผ่านถุงกรองออกมาแล้วก็มันก็กลิ่นหอมไปอีกแบบฟุ้งกระจายเต็มห้องเลย
1: ชาไทยอ่ะชาไทยอันนี้ต้องเป็นเอกลักษณ์เลยนะ
0: ครับ
1: ชาใส่นมแล้วเป็นชากลิ่นแบบไทยเลยนะที่ชาตรามืออันนั้นเป็นไทยละ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนหลังก็พอเป็นที่นิยมมากเขาไปตรวจดูก็ใส่พวกสารอะไรต่างๆเยอะก็ต้องไปแก้นะต้องไปปรับสูตรปรับอะไรที่มันจะลดไอ้พวกสารที่เป็นสีไอ้สีผสมอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้ครับ
1: เพราะมันจะออกเป็นสีส้มๆไงเหลืองส้มเลย
0: ไป
1: ก็ต้องไปดูเรื่องต้องอย่าให้มันมีไอ้พวกวัตถุอันตรสารอะไรต่างๆที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกาย
0: ไปดื่มไปกินที่เบตงนะพี่เบสารจะเป็นร้านชื่อดังของเขาเนี่ยต้องจองก่อนนะฮะถ้า walk in เข้าไปไม่มีโต๊ะนั่งนะครับที่กินกระติ่มซำตอนเช้าๆมีซาลาเปามีติ่มซำมีอะไรประมาณเนี้ยกินน้ำชาเขาจะมันจะติดลิ้นหวานลิ้นอยู่ตลอดเวลาเลยครับเขาใส่อะไรไอ้ดอกสีเหลืองๆอะไรนะพี่เบสาร
1: ไอ้แก้ควย
0: แก้ควยด้วยใช่ฮะใช่ฮะมันจะออกหวานนิดๆปลาแรมปลาแรมแต่ว่าโอ้โหหอมมากครับคนติดใจมันมีอยู่ประมาณสัก 2-3 ล้านร้านชื่อดังของที่เบตงนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเขาบอกเลยนะฮะถ้าไม่โทรมาจองเนี่ยคุณจะไม่มีโต๊ะนั่งเลยนะครับทุกเช้า
1: เนี่ยต้อง
0: โอ้ขายดีมากล้นออกไปนอกถนนตอนเช้าๆเลยครับ
1: โอเคเดี๋ยวพักกัน
0: ต่อสักครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สว 18:31 ครับพี่เบสารฮะตอนที่เราคุยกันเนี่ยของคุณผู้ฟังคุณซันต้าบอกว่าร้านที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ที่ก็ดังในโลกโซเชียลชื่อร้านแม่ป้าครับเป็นร้านชงกาแฟเจ้าดังฉายาของแกก็คือหวานตัดขา
1: โอ้เป็นเบาหวานเลยใช่ไหม
0: โอ้โหคอดแก้ว
1: หวานตัดขานี่ก็หวานเป็นเบาหวานเลย
0: ครับเอาแต่ดังจริงครับคนซื้อของเขาถุงเฉพาะถุงโอเลี้ยงของเขาพิพิสารยาวเป็นศอกฮะ
1: โอ้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: ใช้ถุงยาวเลยอ่ะ
0: ใช้ถุงยาวเป็นศอกเลยครับ
1: โอ้ดูดกันกว่าจะหมดก็ยาวนานเลยนะ
0: ก็เฉพาะหลอดก็เกือบเมตรนะฮะความยาวของหลอดนะครับ
1: อืม
0: เธอที่ต้องแบกใส่หลังไปเลยครับกินตั้งแต่8โมงเช้า5โมงเย็นยังไม่หมดอ่ะประมาณนั้นนะ
1: โอเค
0: ครับอ่ะเรื่องอื่นๆบ้างครับพี่เวสารครับ
1: มีประเด็นเรื่องที่ทางเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
0: ครับ
1: มันค่อนข้างจะเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยได้ยิน
0: อ่ะ
1: IMF เตือนโลกเสี่ยงเกรดเขาใช้คำว่า repression ผมเนี่ยเคยได้ยินแต่เกรด depression
0: ครับ
1: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่นะ
0: ครับ
1: เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะมันมีช่วงเวลาที่มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลกเลยเขาเรียกว่า the greatdepression แต่คราวนี้ IMF เตือนโลกเสี่ยง Great Repression
0: ครับ
1: เงินออมประชาชนแบกหนี้ประเทศ IMF เตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลทั่วโลกอาจหวนกลับไปใช้นโยบาย Financial Repression เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมและจัดการปัญหาหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นนโยบายดังกล่าวเป็นการผลักภาระหนี้ของประเทศไปให้ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับทางอ้อมผ่านผลตอบแทนเงินฝากและการลงทุนที่ต่ำกว่ากลไกตลาดความเสี่ยงนี้กลับมาอีกครั้งเนื่องจากหลายประเทศเผชิญภาวะหนี้สาธารณะสูงและเศรษฐกิจเติบโตต่ำซึ่งเป็นเงื่อนไขคล้ายกับช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
0: ของเราก็เกือบเข้าองค์ประกอบทั้งหมดแล้วไหม
1: เขาบอกท่ามกลางหนี้สาธารณะที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศกำลังส่งสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงที่รัฐบาลประเทศพัฒนาแล้วอาจหวนกลับไปใช้นโยบายเดิมที่เคยมีบทบาทสำคัญในการลดหนี้หลังสงครามโลกครั้งที่สองนั่นคือ financial repression หรือการใช้นโยบายและกฎระเบียบทางการเงินเพื่อกดดันต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลให้ต่ำกว่าระดับตลาดโดยที่ประชาชนผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับภาระทางอ้
0: อม
1: การลดหนี้ในลักษณะนี้ไม่ได้มาจากการประกาศขึ้นภาษีหรือมาตรการรัดเข็มขัดที่ชัดเจนแต่ดำเนินการทางอ้อมผ่านระบบการเงินโดยใช้กฎระเบียบทั้งจูงใจและกดดันให้ธนาคารและสถาบันการเงินถือครองพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ในต้นทุนที่ต่ำแต่ผู้ที่ต้องแบกรับภาระทางอ้อมก็คือเงินฝากของทั้งเงินฝากและเงินลงทุนของประชาชนที่ได้รับผลตอบแทนน้อยลง
0: ครับ
1: นะฮะโดยนิวเซนายนักเศรษฐศาสตร์จากฝ่ายยุทธศาสตร์นโยบายและการประเมินของ IMF เสนอผลการศึกษาเรื่อง The Coming Greatrepression new mature and century of evidence ในการประชุมประจำปี IMF ธนาคารโลก2026ที่กรุงเทพโดยชี้ว่าแม้จะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุค financial repression ครั้งใหม่แต่เงื่อนไขหลายอย่างที่เคยผลักดันให้รัฐบาลหันมาใช้นโยบายนี้กำลังกลับมาปรากฏให้เห็นอีกครั้งเหตุผลที่ผมหยิบยก financial repression มาพูดในปี2026ก็เพราะเงื่อนไขต่างๆที่ในอดีตเคยนำไปสู่การใช้นโยบายนี้กำลังค่อยๆกลับมาปรากฏอีกครั้งแล้วนะโดยเขาบอกว่าการจะเข้าใจเรื่อง the great repression ต้องมองย้อนกลับไปในปี 1941

0: 45ก็คือ2488
1: ครับ
0: หลังสงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วมีภาระหนี้สาธารณะอยู่ในระดับสูง

0: ษาซึ่งครอบคลุมประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้ว17ประเทศย้อนหลัง100ปีพบว่าการลดหนี้ครั้งใหญ่หลังสงครามโลกไม่ได้เกิดจากมาตรการเหล่านี้เป็นหลักหากแต่มีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านระบบการเงินโดยไม่ปรากฏเป็นรายการรายได้หรือรายจ่ายในงบประมาณรัฐบาลเครื่องมือดังกล่าวก็คือ financial repression ซึ่งหมายถึงการใช้นโยบายและกฎระเบียบที่ทำให้สถาบันการเงินต้องถือครองพันธบัตรรัฐบาลในอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าที่ควรจะเป็นตามกลไกตลาดส่งผลให้รัฐบาลสามารถระดมทุนได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลงผลการศึกษาประเมินว่าในช่วงปี1945ถึง1955 10ปีหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุตินะ Financial Repression มีส่วนช่วยลดภาระหนี้สาธารณะได้มากถึงราว 15% ของ GDP สูงกว่าผลจากมาตรการลดขาดดุลการคลังซึ่งช่วยลดภาระหนี้ได้เพียงราว 1% เท่านั้นขณะที่เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดก็ช่วยลดหนี้มากสุดราว 70% ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนว่าการลดหนี้ของประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2พึ่งพากลไกอื่นนอกเหนือจากการปฏิรูปภาษีและการควบคุมรายจ่ายของรัฐบาลเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเงินเฟ้อที่ช่วยลดมูลค่าที่แท้จริงของหนี้และมาตรการทางการเงินที่ทำให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเงินในต้นทุนที่ต่ำเมื่อประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเผชิญภาระหนี้สูงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ100ปีสิ่งที่ช่วยลดหนี้ไม่ใช่มาตรการปรับลดการขาดดุลการคลังและไม่ใช่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เป็น financial repression ซึ่งผู้มีเงินออมเป็นผู้แบกรับต้นทุนนี่เป็นความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของ IMF คณะเซนาย
1: ก็รัฐบาลประหยัดต้นทุนแต่คนที่แบกก็คือเนี่ยฮะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะ
0: ก็จะต้องก็ประชาชนแล้วก็บรรดาพวกธุรกิจโดยเฉพาะพวก SME ซึ่งไม่มีอำนาจต่อรอง
1: ครับ
0: ในตลาดการเงินเป็นผู้ที่แบกรับไอ้ส่วนที่ควรจะเป็นกำไรปกติของสถาบันการเงิน
1: กับผลตอบแทนน้อยมากว่าอย่างนั้นนะ
0: คือเขาไปขาดทุนกับการที่ต้องไปถือพันธบัตร
1: ครับ
0: ของรัฐบาล
1: ครับ
0: เขาขาดทุนตรงนั้นแต่ว่าเขาเอาส่วนที่เขาขาดทุนชดเชยจากภาคเอกชนและประชาชนคือธนาคารก็ยังเขาต้องเอาอยู่ได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากเงินของประชาชนเนี่ยก็จะไม่ได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่ควรจะได้
1: ก็โหตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยดอกเบี้ยมันหลัก10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอะที่โหมีเงินเก็บเป็นล้านๆเนี่ยกินดอกเบี้ยรายเดือนก็อยู่ได้แล้วปัจจุบันมันไม่ได้ใช่ไหมพี่พิสารมันแค่หนึ่งขวายเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาคุณกู้ไปลงทุนอะไรต่างเนี่ยคุณจะต้องเสียดอกที่สูงกว่า
1: สูงมากใช่ครับ
0: มันจะเป็นสภาพเนี่ยเป็นอย่างนั้น
1: ปัจจุบันก็เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะ6% 7%ประมาณนี้ใช่ไหมฮะ
0: ก็จะผลักหนี้ทั้งหมดมากองไว้ที่ภาคประชาชนเป็นผู้รับภาระไปทำให้แต่ว่าในส่วนของหนี้สาธารณะของภาครัฐเนี่ยก
1: ็
0: จะลดลงไป
1: บางประเทศเราเอาเงินไปฝากธนาคารเราเสียค่าฝากด้วยมั้ยล่ะไม่ได้ดอกเบี้ยเนี่ย
0: ในที่เรียกว่าดอกเบี้ยติดลบใช่มั้ย
1: ครับใช่ครับ
0: มันคงไม่ได้ปฏิบัติจริงๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นดอกเบี้ยชี้นำอ่ะให้รู้ว่าดอกเบี้ยอยู่ในสถานะที่ติดลบดอกเบี้ยนโยบาย
1: ครับ
0: ก็คือไม่สนับสนุนให้คุณเอาเงินมาฝากธนาคารเลย
1: เอาไปทำอย่างอื่นมันงอกเงิน
0: แล้วกันคุณไปหาทางทำอย่างอื่นซะเพราะว่าดอกเบี้ยที่เขาชี้เป็นดอกเบี้ยนโยบายเน
1: ี่
0: ยดอกเบี้ยติดลบ
1: ครับส่วนของเรานี่สาธารณะของไทยนะฮะไปดูข้อมูลณเดือนสิงหาคม69นะครับอยู่ที่ 13.19 ล้านล้านบาทครับคิดเป็น 67.94% ของ GDP ใกล้แต่เพดานวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไว้ไม่เกิน 70% นะครับก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะฮะ 67.94 นะครับประเด็นที่น่ากังวลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าภาระดอกเบี้ยหนี้เก่าเริ่มเบียดบังงบประมาณแผ่นดินทำให้ภาษีที่ประชาชนจ่ายส่วนหนึ่งต้องถูกนำไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนนำไปพัฒนาประเทศมีข้อเสนอและกระแสข่าวเรื่องของการเตรียมพิจารณาขยับเพดานหนี้สาธารณะขึ้นไปเป็น 75% ของ GDP เพื่อเปิดทางให้รัฐนะฮะมีพื้นที่ทางการคลังเหลือสำหรับการกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามฮะนักวิชาการมองว่าปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่ตัวเลขหนี้ที่สูง

0: ขึ้นแต่คืออัตราการเติบโตของ GDP ที่ช้าทำให้การหารายได้มาลดสัดส่วนนี้มันทำได้ยากครับพี่ไพศาลนะ
1: ครับ
0: ปัญหาของเราก็คือนี่แหละมันใกล้จะเต็มเพดานแล้ว 67.94 เนี่ยคืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองชนเพดาน 70% พอดีครับ
1: ครับ
0: ครับไปเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเอาบรรยากาศนะพี่เพศานเราโชว์ซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยวันแรกในการประชุมเนี่ยเราโชว
1: ์เอาอะไรไทยไฟมา
0: ไทยไฟมาครับแล้วก็ให้ผู้เข้าที่มาร่วมสังเกตการผู้ประชุมคนติดตามอะไรประมาณนี้คุณอยากจะออกใช่ไหมเตะแบบเนี้ยคือเขาเคยมีการวัดกันนะพี่เพศานคิกเนี่ยการเตะเนี่ยจะเตะตรงๆหรือจะเตะเฉพาะยกเข่าขึ้นมาแล้วเอาตะแข้งฟาดไปอย่างเงี้ยใครแรงสุดฮะมันก็มีอยู่2ประเภทคือคาราเต้กับมวยไทยปรากฏว่ามวยไทยแรงสุดพี่เวสารเพราะว่าเราใช้เอวเนี่ยบิดเข้าไปนี่แหละฮะก็จะสอนเทคนิคเรื่องของการออกหมัดพุกเรื่องของการซ้อมเป้าเรื่องของการเตะมวยไทยเขาต่อยอย่างนี้เขาเตะแบบนี้นะที่ฝรั่งต่างชาติเขาชื่นชมแล้วก็หันมาเรียนกันเยอะวันนี้เอาไปโชว์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์วันแรกนะฮะในการประชุมเนี่ยฮือฮากันโนราเอาโนราของทางใต้มาตัวอ่อนตัวหูแบบต่อตัวกันแล้วก็เล็บในการรำชุดของโนราที่มันแปลกแตกต่างจากสบายภาคกลางแล้วก็ล้านนาภาคเหนือเขาไม่ค่อยได้เห็นศิลปะแบบนี้ตามเขาไปถึงห้องแต่งตัวเลยนะครับเขาแต่งตัวกันยังไงเนี่ยพี่เบสาน
1: อ
0: ีกวันนึงตะลึงกว่านั้นอีกเอาโขนมาครับเอาโขนมาแสดงเลยนะฮะก็พอถอดหัวโขนออกมาปรากฏว่าเป็นฝรั่งจากสเปนครับพี่เบสาน
1: อ้าวเหรอ
0: มาติดอกติดใจบอกว่าพอมาถึงเมืองไทย
1: มาเต้นมาฝึกเต้นเลย
0: มาฝึกเต้นกลายเป็นระดับอาจารย์ไปแล้วครับ
1: อ
0: ยู่มา12ปี15ปีพูดไทยคล่องปลอเลยฮะถอดหัวโขนออกมาเอ้าเป็นฝรั่งโอ้ยิ่งทำให้คนที่อยู่ในฮอลเนี่ยชมการแสดงยิ่งชอบอกชอบใจไปกันใหญ่เลยอันนี้ฮะก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการโปรโมทประชาสัมพันธ์บ้านเรานอกเหนือจากงานเมื่อคืนนี้ที่ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีที่ทำเนียบรัฐบาลตึกสันติไมตรีนะ VVIP เมื่อวานนี้400คนน้องเนเน่ร้องไป2เพลง Black Hole Sun 1เพลงกับ Zombie นะฮะ2เพลงเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้นี่ก็เดินสายเหนื่อยเลยนะ
0: ก็เพิ่งกลับ
1: จากสิงคโปร์
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องเขากลายเป็นศิลปินคือตอนร้องเนี่ยมีก็คนวิพากษ์วิจารณ์นะฮะเอาไปโชว์เอาไปประกวดแบบเนี้ยตัวน้องเองเอกลักษณ์ของน้องเองเขาเป็นศิลปินไปแล้วไงพี่ไพศาล มีคนเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นสองบุคลิกนะตอนยังไม่ได้ถือกีตาร์ตอนเนี้ยนำตัวตอนพูดจาเนี่ยเรียบร้อยนะพอเริ่มปึ้งกีตาร์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหวิญญาณของศิลปินเข้าสิงเลย
1: ครับ อายุเพิ่ง16
0: นะฮะใช่ครับ
1: ยังไงเราก็ต้องคิดว่าอายุเพิ่ง16นะยังอยู่ในวัยที่ยังต้องเรียนยังต้องทำอะไรเยอะ
0: เอาแต่คุณพ่อเขาตอบดีอย่างน้อยก็ไม่ให้ทิ้งการเรียนครับการเรียนต้องมาก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คืออาจจะนี่แหละเป็นเสริมไปแต่ว
1: ่
0: า
1: ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาจจะมีงานโชว์ตัวงานอะไรต่างๆเยอะหน่อย
0: แม่ได้ไปเขาเล่นอะไรนะโชว์เปิดฉากก่อนศิลปินระดับโลกของที่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ขึ้นต่อจากน้องเนเน่เนี่ยแล้วก็ได้ไปร้องเพลงร่วมกันเนี่ยโอ้โหผมก็ว่า
1: Avenged Sevenfold อะไรกันเนี่ย
0: ใช่ไหมฮะโอ้โหผม
1: Avenged Sevenfold
0: ครับ
1: เป็นวงผมก็ไม่รู้จักเขาอะแต่ว่าก็น่าจะดัง
0: ครับโอ้โหแล้วคนไทยขึ้นไปแบบนั้นเนี่ยภูมิใจครับภูมิใจจริง
1: ๆ
0: นะครับ
1: คือสิงคโปร์เดิมไม่เรื่องเกี่ยวกับดนตรีที่เป็นวัฒนธรรมตะวันตกจ๋าๆเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาจะเซ็นเซอร์ในเรื่องการเผยแพร่ทางสื่ออื
0: ม
1: สมัย20 30ปีนู่นสมัยลีกวนยูยังอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อน
0: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณจากภูมิภาคนิดหนึ่งครับมาคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีครับคุยกันต่อครับเมื่อสักครู่ที่พี่ไพศาลทิ้งท้ายไว้สิงคโปร์เขากลัวคนขาดวินัยหรือว่าหลุดกรอบแล้วครับ
3: เขาระมัดระวังเรื่องเขาเป็นพหุวัฒนธรรมใช่ไหม
2: ครับ
3: เรามีทั้งวัฒนธรรมแบบคนจีนวัฒนธรรมแบบคนอินเดียทามิน
2: ครับ
3: วัฒนธรรมแบบมาเลคนมาลายูวัฒนธรรมแบบมันมีความหลากหลายมาก
2: ครับ
3: นะเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ให้มันมีกระแสอะไรที่มันเป็นลักษณะแบบสวิงสวายอ่ะนะเขาก็จะควบคุมการเผยแพร่คือเขาไม่ได้ห้ามเรื่องการจัดกิจกรรมนะ
2: ครับ
3: ว่าคุณจะจัดคอนเสิร์ตจัดอะไรแต่ว่าคุณจะไปโปรโมทไปกรีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยนะลงในสื่ออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเซ็นเซอร
2: ์ครับ
3: เท่าที่รู้เลยก็ที่รู้แน่ๆเลยก็เพราะว่าตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเดินสายแล้วมาจัดคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ประเทศไทยที่สนามสุขอ่
2: ะ
3: เขาก็จัดที่สิงคโปร์ด้วย
2: ครับ
3: ผมไม่แน่ใจว่ามาที่ไทยก่อนแล้วไปสิงคโปร์หรือเปล่าแต่ว่าผมอยู่สิงคโปร์ช่วงที่ไมเคิลแจ็คสันก็อยู่ที่สิงคโปร
2: ์
3: ไม่มีข่าวในโทรทัศน์ไม่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เลย
2: ครับ
3: ผมก็มีเพื่อนๆผู้สื่อข่าวไปอยู่สิงคโปร์กันประมาณสัก 3-4 คืน
2: อ่ะฮะ
3: เราก็สงสัยแต่ว่ามันมีสื่อเนี่ยพยายามจะนำเสนอแบบไกลๆนะไปถ่ายภาพคนที่หน้าโรงแรมลัฟโฟ
2: ครับ
3: ไปรวมตัวกันแล้วมองไปที่หน้าต่างบานหนึ่งท่อนใหญ่เนี่ยนะ
2: อ่ะฮะ
3: ก็คือไมเคิลแจ็คสันมาพักที่โรงแรมลัฟเฟิลแล้วแฟนคลับก็ไปนั่งรอแล้วก็จ้องดูว่าเขาจะโผล่มาทักทาย
2: ไหม
3: ที่โรงแรมลัฟเฟิลพักโรงแรมลัฟเฟิล
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยก็หนังสือพิมพ์ก็พยายามจะเขียนแต่ไม่บรรยายว่าอะไร
2: ตามถนนหนทางไม่มีคัตเอาท์ขึ้นไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ไม่มีอะไร
3: เลยไม่มีป้ายไม่มีอะไรแสดงอะไรทั้งสิ้นเลย
2: ครับ
3: ซึ่งต่างกับประเทศไทยที่โอ้โหโปรโมทกันทั้งผ่านทั้งวิทยุโทรทัศน์คัดเอาเลยใหญ่โตมากออกมาเลย
2: ครับ
3: เรามีเสรีภาพในเรื่องบันเทิงนี่แบบเต็มเหยียดเลย
2: ออกจากสุวรรณภูมิมาป้ายแรกก็เห็นแล้วฮะเพีย
3: งอ
2: ย่างนั้นนะ
3: แต่สิงคโปร์ไม่ได้เลยสิงคโปร์ยุคนั้นน่าจะยังรีวิวอยู่นะ
2: ครับ
3: ตอนที่ไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมดูอย่างเน่ๆอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เขายอมให้สัมภาษณ์สดทางวิทยุ อะไรต่างๆเนี่ยตามรายงานข่าวนะผมก็คิดว่าสิงคโปร์น่าจะผ่อนคลายขึ้นเยอะละผ่อนคลายให้บรรดาพวกศิลปินต่างชาติหรือศิลปินเพลงร็อกศิลปินอะไรพวกนี้สามารถที่จะอยู่บนหน้าสื่อได้เอาใจพวกแฟนพงแฟนเพลงอะไรก็น่าจะเปิดเสรีภาพตรงนี้มากขึ้น
2: ก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตอะไรนะที่บอกว่าจะไปเล่นในสิงคโปร์กับภูมิภาคเนี้ยแล้วนักลงทุนที่สิงคโปร์บอกว่าผมซื้อคุณเลยคุณไม่ต้องไปที่อื่นคุณเล่นที่นี่ที่เดียวอ่ะเพื่อให้คนอื่นเขามาหาเราที่สิงคโปร์
3: คนมีตังค์
2: ครับเพื่อให้คนเนี่ยมาสิงคโปร์มาดูคุณตรงเนี้ยคุณไม่ต้องไปเล่นที่อื่นแล้วนี่เขาจ้างกันอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ความหลากหลายของสิงคโปร์เนี่ยก็คือวันสำคัญของศาสนาทุกศาสนาเขาเป็นวันหยุดด้วยพี่พิจารณ์
3: ใช่
2: ไหม
3: วันวิสาขะเขาเป็นวันหยุดวันคริสต์มาสเขาก็เป็นวันหยุด
2: ครับ
3: ตรุษอีดิทฟริตตี้อะไรเนี่ย
2: หยุดหมด
3: อย่าฮารีรายยอเลยนะ

0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้คนเขาหลากหลายขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ใช่คนเขามีความหลากหลายมาก
0: ม
1: ีความหลากหลายมาก
0: ครับ
1: ตำแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยมันจะโดยกฎหมายก็คงไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าธรรมเนียมปฏิบัติเขาเนี่ย
0: ครับ
1: ตำแหน่งเนี้ยคนที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยจะเป็นคนเชื้อสายทมิฬที่จะมาเป็นประธานาธิบดีของสิงคโปร
0: ์อันนี้ท่านมาอยู่เมืองไทยด้วยนะครับ
1: ที่มาเมืองไทยนี่แหละท่านก็เป็นเชื้อสายทมิฬ
0: ครับ
1: เชื้อสายมาทางมาเป็นผู้ที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศอินเดียนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นทมิฬผู้ที่อยู่ในรัฐทมิฬนาดูแล้วก็เกระอะไรพวกนี้เป็นชาวทมิฬ
0: ครับ
1: คนทมิฬเนี่ยจะมาอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเยอะก็เนี่ยจนกระทั่งเป็นประชากรระดับน่าจะชั้น3
0: ครับ
1: ลำดับ3เขาก็จะให้เป็นเขาก็จะเป็นประธานดีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเชื้อสายจีน
0: นายกฮะ
1: นายกจะเป็นเชื้อสายจีน
0: ครับ
1: แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยหรือรองนายกเนี่ยจะต้องเป็นมาเลย
0: ์โอ้ยากกันงั้นเลยเหรอฮะ
1: มันเกือบอาจจะไม่เขียนด้วยนะธรรมนูญแต่โดย
0: เป็น
1: วิธีการปฏิบัติ
0: อ
1: ๋
0: อเป็นวัฒนธรรม
1: เขาจะเป็นลักษณะวางกันไว้แบบอย่างเงี้ยอ๋อ
0: เหมือนกับประเด็นของเยเมนนะพี่เบสารใช่ไหมที่นายกแล้วก็อะไรนะกลุ่มฮูตีแล้วก็ใครกับประธานสภาคนละกลุ่มคนละเชื้อชาติคนละสัญชาติที่มารวมกันเป็นเยเมนอย่างนั้นนะลักษณะคล้ายๆกันไหมฮะ
1: เยเมนเข้าใจว่ามันจะมีนี่อิสลามที่มันต่างนิกายกัน
0: ครับ
1: มันจะมีชีอะกับทางซุนี
0: ครับ
1: มันเป็นสองสายใหญ่ๆที่อยู่ในนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้หลายๆประเทศในอิรักในหลายๆประเทศที่ตกลงกันไม่ได้มันก็จะลบกันอ่ะ
0: ครับก็เลยต้อง
1: ต่างฝ่ายต่างก็อยากจะเป็นฝ่ายที่มีอำนาจนำอยู่ในประเทศของตัวเอง
0: ก็เลยต้องจัดสรรอำนาจกัน
1: ตกลงกันไม่ได้ก็ต้องลบกัน
0: นะ
1: ก็เหมือนเลบานอนก็ลบกัน
0: ครับ
1: จนกระทั่งในท้ายที่สุดก็ต้องตกลงกันว่าคริสผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะเป็นประธานดี
0: อ๋อนะไม่ใช่เยเมนเลบานอนครับแหมผมจำ
1: เลบานอนใช่ไหม
0: เลบานอน
1: ใช่แล้วก็ที่เป็นอิสลามสายชีอะจะเป็นประธานสภาแล้วถ้าสายซุนีจะเป็นนายกอะไรเง
0: ี้
1: ยเขาจะมีแบ่งกัน
0: จัดสรรอำนาจกันแบบนั้น
1: จัดสรรอำนาจกันตามกลุ่มผู้ที่นับถือศาสนาต่างๆในเลบานอน
0: นี่ก็โอ้โหเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะที่โอ้โหหลายคนเพิ่งทราบเหมือนกันว่าอ๋อสิงคโปร์เขา
1: แต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยน้องเนเน่ดังมากที่สิงคโปร
0: ์ครับ
1: แล้วสื่อเขาก็ให้ก็สื่อก็รายงานข่าวกันอย่างคึกโครมนะมีทั้งสื่อโซเชียลมีทั้งสื่อทางการต่างๆรายงาน
0: กรรมการAGT อ่ะพี่เบสารเขาบอกว่าเขาตั้งแต่ตั้งแล้วก็ประกวดการแข่งขันมาเนี่ยก็มีปีนี้ฮะที่บูมสุดแล้วก็ดูว่าคนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจการประกวดครั้งที่21มากที่สุดเลยมันเป็นประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ที่เกาะน้องเนเน่แล้วก็โปรโมทน้องเนเน่มาก่อนหน้านี้แล้วครับประจวบเหมาะกันกับพอน้องเข้าไปประกวดเนี่ยโอ้โหทางเวทีประกวดเขาก็เลยเอาบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่นชมน้องนะฮะแล้วก็วิเคราะห์เสียงของน้องการเล่นดนตรีความสามารถต่างๆขึ้นไปอัพเลยบนเวทีว่าเนี่ยทั่วโลกของอินฟลูต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงน้องยังไงก็กลายเป็นคนที่เป็น FC ของบรรดาอินฟลูต่างๆตามน้องเนเน่มาด้วยฮะก็เลยกระฉ่อนกันเข้าไปใหญ่เลยครับแค่เฉพาะได้ Global Buzzerเชื่อไหมว่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยผมตามดูนะพี่เบสารร้องห่มร้องไห้กันหมดเลยฮะแล้ว FC เขาจะเป็นยังไงอ่ะพี่เบสาร
1: ดีอกดีใจกันใหญ่เลย
0: ใช่ฮะคนที่เราเชียร์คนที่เราบอกว่าคนเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วน้องเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วเนี่ยนะจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากให้ที่หนึ่งด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวกูจะไปติดล็อกสัญญาทำอะไรไม่ได้ฮะ
1: อ๋อฝรั่งจะจับสัญญาหมดเลย
0: ใช่ครับใช่ฮะกลัวทำอะไรไม่ได้

0: โอ้แต่ว่าแหมใครเข้าไปประกวดมันก็ต้องหวังที่หนึ่งใช่ไหมครับ
1: อันนี้เป็นอะไรเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของสิงคโปร์เลยใช่ไหม
0: ทั้งสิงคโปร์ทั้งทั่วโลกเลยฮะทุกประเทศเลยพี่ไพศาลคือตอนที่น้องจะขึ้นรอบก่อนรองก่อนชนะเลิศเนี่ยก็รอบรองเนี่ยบนเวทีก่อนน้องที่จะขึ้นมานะครับเขาเปิดเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์ใครพูดถึงน้องเนเน่อะไรบ้างปูพื้นมาอย่างนั้นเลยนะครับก็ทำให้กระชอนไปใหญ่เลยนะฮะ
1: คร
0: ับแล้วก็เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องเขาตัดสินใจแล้วนะฮะเงินรางวัลที่ได้มา1ล้านเหรียญเนี่ย30ล้าน
1: รับเลยใช่ไหม
0: เขาจะรับเลยฮะโอ้รับเลยมันหักไปเยอะเหมือนกันนะพี่ไพศาลเหลือ 3-4 แสนเองฮะ
1: จริงๆผมคำนวณได้นะแต่ว่าวิชานี้คืนอาจารย์ไปหมดละ
0: ครับ
1: เขาเรียกทำ present value
0: ยังไงฮะ
1: คือ1ล้านใน40ปีเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะทยอยจ่ายไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ในเวลา40ปีแต่ว่าถ้าคุณต้องการรับเลยเนี่ยเขาจะคิดมูลค่าณปัจจุบันในทางการคำนวณเนี่ยเขาเรียกการทำ present value ออกมาม ันจะมีหลักมันจะมีไอเรื่องวิธีคิดในทางคณิตศาสตร์เนี่ย
0: ครับ
1: ท่านคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์จะต้องเรียนวิชาการคำนวณ present value เนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้มันเป็นค่าปัจจุบัน
0: ครับ
1: สิ่งที่มันมีมูลค่าแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปในอนาคตเนี่ยเราอยากจะรู้เลยว่าแล้วถ้าอย่างนั้นปัจจุบันเลยเนี่ยถ้าจะให้มันจบในปัจจุบันปิดกันในปัจจุบันเลยเนี่ยมันจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่ใช่ไหมมัน1ล้านณอีกรวมแล้วอีก40ปีเนี่ย
0: ครับ
1: กับณก้อนเดียวณปัจจุบันเลยเนี่ยมันเขาเรียกการทำ present value กลับมา
0: ก็ได้ 3-4 แสน
1: มันจะบอกมาตัวเลขมันจะเป๊ะๆประมาณนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มันก็ไหลน่าจะไหลหมื่นเหรียญอยู่กันใช่ไหม
0: ก็
1: รวมแล้วเห็นว่า89ล้านบาท
0: 89ล้านบาทประมาณ9ล้านบาท
1: ประมาณได้ไหม
0: โอ้แต่น้องได้คอนโดมิเนียมไอ้ผืนใหญ่ๆไปนะตรงบางนาเนี่ยมันก็มูลค่าเยอะนะที่เจ้าสัวเขาให้มีรถไฟฟ้าแล้วก็โอ้โหไปออกรายการอะไรก็น่าจะก็น่าจะ
1: โอ้ยเป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องเป็น10ตัวแล้วมั้งสินค้า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็มีเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรก็เยอะน่ะมีไม่น่าห่วงเลย
0: ดังอีกนาน
1: มีนะยังมีธุรกิจ
0: อนาคตสดใสนะฮะ
1: ครับ
0: ยิ่งเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยโอ้ลุ้งแน่นอนนะฮะนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนฮะถ้าเดินตามรอยมีความมุ่งมั่นประสบความสำเร็จได้ครับครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งครับพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้าชั่วโมงที่2มาคุยกันอีกหลายเรื่องเลยครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ

0: ครับ
1: ไอ้วันนี้เรื่องนึงที่ชาวบ้านเขาสนใจกันเยอะนะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องเด็กแข่งรถกันเนี่ย
0: โกคาร์ท
1: โกคาร์ท
0: โอ้โหก็มีบทสรุปมาพี่ไพศาลว่าจบไหม
1: ก็ต้องจบแต่ว่าจะหาทางลงกันยังไงนั่นแหละ
0: ครับ
1: มันสุดแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ใช่ไหมทุกคนไม่ยอมรับก็คงไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะทุกคนก็ไปรอว่าให้เขาเป็นคนชี้ขาดรอยสท
0: ผิดกติกาไหมประมาณ
1: รอยสทแถลงชี้แจงโกคาร์ทเยาวชนรุ่นคาเด็ดบีศึกซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ระบุผลตรวจสอบพบเครื่องยนต์รถน้องพายุไม่ตรงตามสเปคที่กติกากำหนด
0: ครับ
1: ย้ำการแข่งขันรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องยนต์ตามมาตรฐานเดียวกันทุกคันส่วนบทสรุปเรื่องผลการแข่งขันให้ผู้จัดเป็นผู้พิจารณาพร้อมเผยผู้จัดเผชิญความเครียดจนต้องเข้าโรงพยาบาล
0: เอาวันนี้นัดมาแถลงด้วยไม่มาบอกอยู่โรงพยาบาล
1: บอกว่าเครียด
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่าเครียดจริงๆหรือว่าเครียดตามข่าว
0: ครับ
1: นะฮะก็อันนี้ก็เป็นการแถลงของนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่ารอยสทเองเลยนะ
0: ครับ
1: คุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีระลิศนะ
0: ก็
1: วันนี้ถามว่าผิดไหมผิดแต่เราไม่ได้เป็นผู้จัดเมื่อผิดเราก็จะส่งผลแบ้ผู้จัด
0: ครับ
1: โดยเป็นเรื่องของการแข่งขันเราดูในเรื่องกติกาเท่านั้นแต่ก็ตำหนินะว่าจริงๆเรื่องอย่างนี้ถ้ามันจะไม่ทำให้ทุกอย่างมันลุกลามบานปลายเนี่ยผู้จัดและกรรมการในที่อยู่ร่วมในการจัดเนี่ยต้องตัดสินนะหน้างาน
0: มันจบในสนามไปแล้วไม่ยอมตัดสินครับ
1: ต้องจบไปเลยตกลงว่าผิดไม่ผิดอะไรไงต้องตัดสินไป
0: ครับ
1: คือถ้าจะมาถึงรอยสทเนี่ยหมายถึงว่ามีการอุทธรณ
0: ์ครับ
1: คนที่คิดว่าเห็นต่างเนี่ยมาอุทธรณ
0: ์ครับ
1: เช่นเขาเห็นว่าไม่ควรไม่ผิดถ้าสมมติว่าตัดสินว่าผิดแล้วก็เห็นว่าไม่ผิดอย่างเงี้ยเขามาอุทธรณ์ได้อย่างเงี้ยแต่ก็นี่พอโยนมาต้องให้เขาตัดสินแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่ามันไม่เขาพูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผลนะมันไม่ได้เกี่ยวกับผลใครแพ้ใครชนะอันนั้นเขาปิดตาไม่ไปรับรู้เลยนะ
0: เอาเรื่องของกติกาก่อน
1: เอาเรื่องว่าเครื่องยนต์ที่ส่งมาเขาดูเนี่ย
0: ครับ
1: เมื่อเทียบกับมาตรฐานของการแข่งรถรุ่นเนี้ย
0: ครับ
1: ไอ้ที่มีรถคันหนึ่งใช้เครื่องอันเนี้ยมันถูกหรือผิดเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าผิดถามวันนี้ก็คือผิดไหมก็ตอบว่าผิด
0: ครับ
1: ชัดนะ
0: มีผู้ที่ไปแต่งรถนะฮะทีมรถโกคาร์ทของผู้ได้รับชนะเลิศอ่ะแต่ยังไม่ได้ประกาศรางวัล
1: ของน้องพายุนี่เขาเป็นทีม DT
0: มอเตอร์สปอร์ตชื่อ
1: ท
0: ี
1: ม DT มอเตอร์สปอร์ต
0: เขาโพสต์อย่างนี้นะครับพี่ไพศาลหลังแถลงของรอยสทขอน้อมรับคำตัดสินนะของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยไม่มีข้อโต้แย้งครับขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานที่ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของโรงงานความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดครับไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามทีมเตรียมรถไว้ให้ครับทั้งนี้ข้อความในเอกสารของโรงงานได้สร้างความสับสนแก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกับทีมเช่นกันก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันแต่อย่างใดนับจากนี้ทีมจะใช้ความระมัดระวังในการตีความกฎกติกามากยิ่งขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาและโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนครับทีมขอใช้พื้นที่ขอโทษครอบครัวน้องพายุขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีต่อทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมกันแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษผู้ติดตามและให้กำลังใจน้องพายุทุกท่านที่ทำให้ผิดหวังและขอโทษรอยสทผู้จัดการแข่งขันและก็นักกรรมการทุกครอบครัวในรุ่นไอ้เครดิตบีนะที่ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายเขามีถามนอกรอบเนี่ยเอาทำไมไปปรับแต่งไอ้เสื้อสูบให้มันเหนือกว่าคนอื่นเขาบอกว่าไอ้เสื้อสูบเดิมเนี่ยไอ้ตอนไปซ้อมวันรอบซ

0: พร้อมอ่ะพี่ไพศาลเร่งไม่ขึ้นพอไปถอดเครื่องออกมาดูปรากฏว่าเสื้อสูบมันมีรอยฮะเหมือนรอยร้าวประมาณเนี้ยเขาก็เลยต้องเปลี่ยนก็เข้าใจว่ามันกติกาอนุญาตให้อ่ะปรากฏว่ามันผิดกติกาตามที่รยศท.เขาออกมาอธิบายก็เลยต้องมาขอโทษขอโพยแต่ว่าโอ้โหแต่ละฝ่ายเขาไปกันค่อนข้างแรงเลย
1: ก็ช่างเครื่องประจำทีม DT Motorsport ชื่อเชษ
0: ครับ
1: ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกรณีการเปลี่ยนเสื้อสูบเครื่องยนต์ของรถหมายเลข69ที่กว้าอันดับหนึ่งในรุ่นทาเด็ก B
0: ครับ
1: โดยยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทั้งหมดเนี่ยผ่านการตรวจสภาพจากคณะกรรมการกลางของโรงงาน IAME ทั้งก่อนและหลังการแข่งเรียบร้อยแล้วเชษช่างเครื่อง DT Motorsport บอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข027632ที่ได้รับจากโครงการได้ผ่านการแข่งขันมาแล้ว2สนามรวมถึงใช้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในช่วงวันซ้อมก่อนแข่งจริงพบว่าเครื่องยนต์มีอาการวิ่งไม่ออกและทำเวลาต่อรอบช้าลงมาเปิดเช็คดูพบว่าเสื้อสูบเกิดรอยหลังไอเสียซึ่งพิจารณาแล้วไม่สามารถใช้แข่งขันทันในวันเสาร์อาทิตย์อย่างแน่นอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้รถสามารถลงแข่งได้จึงได้สอบถามไปยังเฮียตีผู้จัดงานซึ่งได้รับคำตอบให้เช็คดูตามกฎกติกาเมื่อตรวจสอบในคู่มือพบคำว่าอแปลว่าหรืออยู่ข้างรูปเสื้อสูบรุ่นเก่าทำให้เข้าใจว่าสามารถเลือกใช้เสื้อสูบสเปคเดิมของทีมที่เคยแข่งในโครงการชูได
0: ้อ๋อคือแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้อย่างนี้แหละ
1: จึงได้นำมาใส่และลงซ้อมเปรียบเทียบเวลาซึ่งพบว่าเวลาสูสีกับคู่แข่งเป็นปกติไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบแยกแต่แปลกแยกแต่อย่างใดแล้วเชษคนนี้ช่างเครื่องคนนี้ระบุเพิ่มเติมถึงขั้นตอนการตรวจสภาพอย่างเข้มงวดว่าการแข่งทางผู้ตรวจสภาพของรายการซึ่งเป็นตัวแทนโดยตรงจากโรงงาน IAME ได้ทำการตรวจเช็คและติดซีลเครื่องยนต์ให้อย่างถูกต้องเรียบร้อยหลังแข่งรอบไฟนอลรถหมายเลข69เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1จึงต้องรับการตรวจสอบสภาพอย่างละเอียดร่วมกับรถอันดับ1ถึง3โดยตนได้ลื้อเครื่องยนต์ต่อหน้ากรรมการซึ่งผลการตรวจไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติใดๆกรรมการกลางจาก IAME จึงยืนยันว่าผ่านและให้เก็บอุปกรณ์กลับได้โดยไม่มีการแจ้งความผิดหรือให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดใดๆทั้งสิ้นเรื่องการตีความในกฎหน้า20ความเข้าใจของผมอาจจะมีความผิดพลาดในการแปลแต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความได้เปรียบเพียงต้องการให้รถกลับมาแข่งขันได้เท่านั้นหากเสื้อสูบรุ่นเก่าเร็วกว่าจริงสามารถตรวจสอบความเร็วสูงสุดเช่นท็อปสปีดและเวลาต่อรอบหรือว่าเบสแลปของแต่ละฮีทเปรียบเทียบได้ช่างเครื่อง DT Sport คนนี้กล่าวก็พยายามยังก็พยายามจะชี้แจงรายละเอียดอะไรอยู
0: ่ฮะเขา
1: ถึงแม้ว่าจะคงจะต้องเปิดฉากก็ต้องบอกว่ายอมรับ
0: ครับ
1: ตามที่ราชยานยนต์รยศท.เขา
0: สรุปมา
1: ฟันธงมาละ
0: ใช่ครับแต่ก็ยังมียังมีแต่อย่างเงี้ยเราเข้าใจเราสำคัญในกติกาผิดยังไม่ตรงกันเดี๋ยวรอบหน้าจะถามให้ชัดเจนไปและลักอักษรไปเลยนะแต่เรื่องการเถียงกันแบบนี้เรื่องการโอ้โหออกมาใส่กันลักษณะนี้นะคุณต๊อดปิติพิรมภักดีครับนักแข่งโกคาร์ทที่เคยสร้างชื่อให้กับไทยเราแล้วก็คล่ำบอดในวงการนี้มา35ปีเนี่ยนะออกมาบอกว่าควรจะหยุดกันได้แล้วนะครับพี่ไพศาลนะควรจะพอได้แล้วถ้ารักเด็กจริงช่วยสร้างความทรงจำให้ดีๆนะสำหรับน้องๆที่เป็นนักแข่งรุ่นใหม่ด้วยนะครับเนี่ยคุณต๊อดออกมาบอกว่าเนี่ยนะสำหรับในประเด็นดังกล่าวนี้ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมันไปจะไปติดในความทรงจำของเด็กๆครับพี่เพศานเพราะว่าเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องนะฮะให้ขับรถคันนี้เขาก็ขับครับเขาไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ข้างในเครื่องยนต์เครื่องยนต์มันเหนือคนอื่นหรือว่ามันผิดกติกาอย่างไรเขาก็ซัดฝีมือเขาเต็มที่ตามที่เขาฝึกซ้อมมาอย่างน้องพายุเนี่ยนะ อ่อ

0: ิดเทอมปิดเรียนเขาจะไปที่ไหนเขาจะไปเที่ยวกันไม่ฮะขอมาฝึกซ้อมขอมาฝึกซ้อมนี่ตั้งใจมากพี่เวสารแต่พอเจอลักษณะนี้ไปเนี่ยกลัวมันจะเป็นความทรงจำที่ไม่ดีคุณต๊อดบอกว่าในฐานะของลูกที่ยังไม่มีโอกาสเป็นพ่อของเด็กๆเนี่ยต้องบอกเลยน้องๆเยาวชนคนกลุ่มนี้เก่งมากสู้ต่อไปนั่นหลานๆเนี่ยผมแข่งรถมา35ปีในไทยแล้วก็ต่างประเทศเปิดโรงเรียนสอนแข่งรถมีนักเรียนนับร้อยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แค่อยากทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากกว่าชนะหรือแพ้มันคือความผูกพันของครอบครัวอยากให้เด็กไทยได้ไปไกลกว่าผมอยู่ต่างแดนมันไม่ง่ายหรอกเราต้องมีลมใต้ปีกแล้วก็สุดท้ายฮะสมาคมรอยสทมีคำตัดสินโกคาร์ททีมพายุนะฮะทำผิดกติกาเพราะแข่งรุ่นนี้ต้องใช้เครื่องแบบเดียวกันต๊อดปิติก็เลยออกมาโพสต์อีกครั้งบอกว่าพอได้แล้วถ้าคุณรักเด็กจริงๆความทรงจำของเขาช่วยสร้างกันให้ดีๆผมว่าสื่อสารเนี่ยไอการสื่อเนี่ยควรจะเลิกลงเรื่องเด็กๆได้แล้วครับก็เหมือนคุณหมอฮะวันนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินเป็นหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ของสิริราชพยาบาลพูดถึงผลกระทบของจิตใจเด็กเลยนะพี่เวสารสิ่งที่น่ากังวลก็คือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็การนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัยเพียง9ขวบเนี่ยนะครับยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งนะฮะข้อความหรือว่าเนื้อหาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันยังอยู่แล้วก็ถูกนำกลับมาแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำแพร่ซ้ำได้อีกอาจจะส่งผลต่อความรู้สึกแล้วก็ความมั่นใจของเด็กในระยะยาวได้ครับ
1: นี
0: ่นั่นแหละฮะ
2: ครับ
0: ควรจะจบได้แล้วนะครับ
1: อืม
0: นะฮะ
2: ก็บรรดาอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ไปโหนเรื่องนี้ก็หยุดกันนะ
0: ครับ
2: นะฮะ
0: ครับ
2: เพราะว่าประเด็นก็คือมันก็มีผู้ที่เขาชี้ขาดเขาก็ชี้ขาดไปแล้วไปเปลี่ยนแปลงหรือจะไปพยายามจะทำให้มันเป็นอย่างอื่นอะไรแบบมันก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกมันก็ต้องไปอย่างนี้แหละ
0: ครับครับก็ดูกรรมการฮะเขาจะชี้ยังไงจะให้ที่2ขึ้นมาที่1ที่1ถูกปรับแพ้ฟาวไปหรืออะไรยังไงรอดูตรงนั้นดีกว่าเด็กๆก็คือมีหน้าที่ซ้อมมีหน้าที่แข่งแต่การเตรียมรบเด็กๆก็ไม่ได้ซ้อมเองมาเปลี่ยนเองที่ไหนแล้วเสื้อสูบใช่ไหมฮะ
2: ใช่เขามีทีมที่ซัพพอร์ตให้
0: ผู้ทีมทำให้อยู่แล้วนะฮะหลังจากนี้ไปก็ไปฝึกซ้อมกันเอากติกาให้มันชัดเจนหรือก่อนจะลงแข่งขันมันน่าจะมีการตรวจเครื่องยนต์กันก่อนไหมพี่เพศาน
2: มีอยู่แล้วมี
0: ใช่ไหมฮะแล้วมันไปพลาดตรงไหนเนี่ย
2: แสดงว่ามันก็มีความหละหลวมอยู่อ่ะ
0: ครับ
2: แต่เขาบอกไอ้เรื่องการประท้วงเรื่องอะไรต่างเป็นเรื่องปกตินะ
0: ครับ
2: การแข่งก็มีอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าอย่างที่นายกสมาคมเขาบอกว่าถึงประท้วงจะอะไรยังไงเนี่ยมันไม่ควรจะไป
0: uh-huh.
2: ไม่ควรจะต้องไปหยุดรอให้มีการตัดสินควรจะตัดสินอะไรกันเฉพาะหน้าตัวนั้นให้ได้ก่อน
0: ในฐานะแฟนแมนยูนะบางแมตช์ที่VAR ออกมาบอกมันล้ำหน้ากรรมการเป่าให้เข้าไปแล้วช้ำใจขนาดไหนมันต้องทำใจได้ฮะ ใช่ไหมฮะ
2: มันก็ตลอดประวัติศาสตร์ของการใช้ไอ้ VAR ใช้อันนี้มันก็จะมีได้เปรียบบ้างเสียเปรียบบ้าง
0: ใช่ครับใช่ไห
2: ม
0: กีฬา
2: เขียนว่าได้ส่วนใหญ่มักจะเสียเปรียบอาจจะว่าได
0: ้ครับ
2: หรือส่วนใหญ่จะได้เปรียบก็เงียบเงียบ
0: นะคือกีฬามันก็เป็นแบบนี้นะฮะเราแพ้วันนี้พรุ่งนี้ก็คิดว่าเราจะแพ้อีกแล้วก็มีโอกาสชนะได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับ
2: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะ
0: ครับครับ
2: เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
2: วันนี้ทางฝ่ายค้านมีคุณจากประธาน

0: าธิปัตย์นะ
1: คุณสาธิต
0: วงศ์หนองเตย
1: ครับ
0: นะ
1: มีคุณกรณ์แล้วก็มีดร.การดีวันนี้ที่ออกมาอธิบายเรื่องอภิปรายครับ
0: ครับคุณสาธิตออกโรงปะทะเดือดปัดข้อเสนอซักฟอก3วัน4วันของรัฐบาลยืนยันฝ่ายค้านขอเวลา5วันเต็มเพื่อชำแหละผลงานอย่างละเอียดไม่มีรัฐบาลไหนในโลกขีดเส้นเวลาตรวจสอบตัวเองคุณสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังมีรายงานว่ารัฐบาลเสนอจัดเวลาอภิปรายไม่วางใจรายบุคคลระหว่าง 27-30 ผู้โดยบอกว่าเมื่อเกือบ2เดือนก่อนในการประชุมวิปร่วมฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเคยมีการเตรียมกรอบเวลาอภิปรายไว้เบื้องต้นประมาณ1สัปดาห์หรือ5วันแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่วางใจอย่างเป็นทางการแล้วกลับยังไม่มีการจัดวิปประชุมวิปร่วมทั้ง2ฝ่ายเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมองว่าควรจัดประชุมขึ้นภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือกรอบเวลาและวันอภิปรายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลที่จะมาขีดเส้นว่าจะให้อภิปรายกี่วันรัฐบาลอยู่ในฐานะผู้ถูกอภิปรายไม่ใช่ผู้อภิปรายจะมารู้ได้อย่างไรว่าฝ่ายค้านมีผู้อภิปรายกี่คน
1: ครับ
0: และต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงมาบอกว่า2หรือ3วันก็เพียงพอไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่มานั่งกะเกณฑ์เวลาตรวจสอบตัวเองแล้วก็ยังบอกว่าฝ่ายค้านยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าฝ่ายค้านต้องการเวลาอภิปรายเต็มที่5วันเพื่อลงรายละเอียดเนื้อหาสาระได้อย่างครบถ้วนและเพื่อประโยชน์ของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยที่คุณจะมาบอกว่า2วัน3วันหรือ5นาที1ชั่วโมงและนี่คือตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์ มีเน็ตด้วยครับ
1: ครับก็อภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยดูข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยนะไม่เหมาะสมไม่ควรไม่มีความสามารถเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโอ้เชื่อฮะว่าอภิปรายหลังบ้านคุณชัยชนกแน่นอนแล้วก็ประเด็นที่จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีมีมันมีประเด็นอ่อนไหวด้วยไงนะฮะเรื่องของโหนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะวันก่อนผมมีโอกาสได้คุยนักวิชาการนะพี่ไพศาลคือเขาก็ห่วงประเด็นละเอียดอ่อนประเด็นเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์พวกพ้องมีใบเสร็จแน่นอนอันเนี้ยนักวิชาการที่เขาวิเคราะห์กันบอกไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานเป็นหลักวิทยาศาสตร์ได้คุณเอื้อยังไงเอาหลักฐานมาสิเอาใบเสร็จมาหน่อยคุณประมูลงานของรัฐเอาพวกพ้องอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาตัวเลขมาดูนะฮะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์แต่ประเด็นความเชื่อว่าไปโหนเนี่ยนะจินตนาการล้วนๆครับคุณอภิปรายมาเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่สุดเลยนี่นะอาจจะหอกนั้นย้อนกลับมาตัวเองก็ได้อันนี้ก็เป็นความห่วงใยที่นักวิชาการฝากไว้ฮะส่วนวันอภิปรายนะฮะระยะเวลาจะเป็นแค่ไหนเนี่ยนะฮะแม้ว่าคร่าวๆที่มันมีแพรมๆออกมาเนี่ย 2-3 วันเนี่ยพี่เพศาลแต่ว่าเมื่อเย็นเนี้ยผู้สื่อข่าวไปถามประธานโสพลนะฮะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเนี่ยได้รับรองญัตติว่าเป็นญัตติที่มีการแก้ไขคือปรับถ้อยคำเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้ปรับเนื้อหาสาระนะฮะยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้อยคำให้มันสละสลวยขึ้นนะครับแล้วก็ส่งไปที่ครม.แล้วครับโดยตามหลักแล้วเนี่ยต้องมีการนำเข้าครม.เพื่อให้ครม.แจ้งกลับมาที่สภาว่าจะเริ่มต้นวันไหนซึ่งหากได้รับแจ้งว่าจะเริ่มวันไหนเนี่ยก็จะได้นัดประชุมกับคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ฝ่ายฮะคือวิปฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลนี่แหละครับว่าจะมีการอภิปรายกันกี่วันคุณโสพลบอกว่าที่พูดกันทั่วไปว่าอภิปราย3วันบ้าง4วันบ้าง5วันบ้างเนี่ยจริงๆครับยังไม่มีการพูดคุยกันโดยเป็นเรื่องที่วิปทั้ง2ฝ่ายต้องตกลงกันตนอยากให้อภิปรายโดยเร็วหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยรัฐบาลจะได้มีเวลาในการทุ่มเทกับการแก้ไขปัญหากับประชาชนต่อไปหากเป็นไปได้คาดว่าปลายเดือนตุลาคมนี้นะจะได้อภิปรายหากไม่ติดขัดอะไรครับเมื่อถามว่าหนักใจหรือไม่คุณโสพลบอกว่าตนไม่หนักใจการพูดจาอะไรในสภาไม่ใช่เฉพาะพูดในสภาเป็นการพูดให้ประชาชนฟังดังนั้นฝ่ายไหนที่พูดแล้วมีความน่าเชื่อถือก็จะได้ประโยชน์การอภิปรายเรียกว่าการกล่าวหารัฐบาลมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาใครจะฟังขึ้นไม่ฟังขึ้นเนี่ยใครจะมีหลักฐานหรือว่าไม่มีหลักฐานคอยดูวันอภิปรายครับต นเองเนี่ยไม่หนัก

0: จเพราะทำตามข้อบังคับหากทุกฝ่ายเคารพข้อบังคับการประชุมก็จะราบรื่นไม่เป็นที่รำคาญของประชาชนบางครั้งประชาชนมองเห็นการพูดจาที่ขาดสาระพูดจาแล้วมีการโต้เถียงกันมันไม่เป็นเรื่องนี่นะฮะประชาชนก็เบื่อหน่ายแล้วอยากให้การเมืองมันสร้างสรรค์ครับโอ้แต่ยากครับประธานโสพลครับหลังๆมาเนี่ยผมขอประท้วงผู้อภิปรายผมขอประท้วงผู้ที่กำลังประท้วงผู้อภิปรายอยู่อย่างเงี้ยเพื่อจะสกัดไม่ให้อภิปรายราบรื่นนะครับเอามันก็เป็นเทคนิคของบรรดานักการเมืองเขาอะนะฮะซึ่งก็จะทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายซึ่งนี่ฮะเจตนารมณ์ของเขาก็คือให้เบื่อแล้วไม่ต้องฟังพอไม่ฟังแล้วก็จะไม่รู้ว่ากล่าวหาหรือว่าแจงข้อกล่าวหากันยังไงไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นเป้าหมายสำคัญที่เขาประท้วงกันด้วยนะพี่เพศาน
1: ครับขณะที่วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
0: อาจารย์เชนอาจารย์เชน
1: อาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ
0: ์ครับ
1: ในฐานะแกนนำเพื่อไทยก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าในที่ประชุมครม.เมื่อวันพุธเนี่ยทางตัวคุณยศชนันท์ได้พูดในที่ประชุมว่าพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะ
0: ครับ
1: คุณยศชนันท์ก็บอกว่าสื่อถามว่าได้พูดอย่างนั้นจริงไหมคุณยศชนันท์บอกว่าเรื่องการทำงานรัฐบาลปัจจุบันอย่างการจัดประชุม IMF World Bankประสบความสำเร็จด้วยดีต้องชื่นชมที่ทำงานได้อย่างมีระบบและมีเสถียรภาพรวมทั้งสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในการทำงานตรงนี้ต้องใช้ความไว้วางใจเชื่อกันจำเป็นที่จะต้องให้คนข้างนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่ารัฐบาลสามารถทำงานด้วยกันได้เป็นอย่างดีจะเห็นว่าในแต่ละงานเราเชื่อมโยงกันและพร้อมสนับสนุนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะถามย้ำว่าแสดงว่าในการประชุมครม.นายกเน้นย้ำเรื่องการยกมือโหวตในการอภิปรายไม่วางใจหรือเปล่าคุณยศชนันท์บอกว่าในที่ประชุมครม.เป็นลักษณะของการเตรียมข้อมูลที่ยังไม่ทราบว่าจะมีการถามในเรื่องไหนและเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนแต่ละกระทรวงจึงต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเตรียมข้อมูลในการทำให้ประชาชนเกิดความกระจ่างจึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากทุกกระทรวงภายใต้การกับดูแลของตนหากมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราก็จำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ดีที่สุดก็เป็นไปตามที่นายกให้สัมภาษณ์นะ
0: ครับ
1: ในวันที่เชิญรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมาร่วมทานอาหารกลางวันที่ทำเนียบ
0: ครับ
1: ว่าการอภิปรายเนี่ยแม้ว่าเขาจะระบุตัวบุคคลมาแค่18แต่ต้องถือว่าเป็นการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะ
0: พาดพิงไปกระทรวงไหนก็ต้องช่วยลุงชี้แจงด้วย
1: พาดพิงไปถึงนโยบายเรื่องอะไรที่อาจจะไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีใน18คนที่ถูกระบุชื่อเนี่ยรัฐมนตรีท่านนั้นเนี่ยที่กำกับดูแลอยู่ต้องช่วยชี้แจงด้วย
0: ครับก็
1: ถ้ามันพลาดพิงไปถ้าเกิดการพิปรายพลาดพิงไปถึงนะ
0: ครับครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีวันนั้นก็ได้อวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับอาจารย์เชนด้วยนะพี่เบสานฮะ
1: อ
0: าจารย์เชนอายุ47เองครับ
1: บริษัทอาจารย์ตั้งแต่ยังหนุ่มๆเลย
0: ใช่ครับใช่ครับโอ้โหแสดงว่าเรียนเก่งมากนะฮะก
1: ็
0: บอกว่าได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเนื่องจากอาจารย์เชนกับท่านนายกเนี่ยบอกว่าคุ้นเคยกันมาตั้งแต่สมัยที่ท่านนายกดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีสาธารณสุขฮะตอนนั้นอาจารย์เชนยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดูนะฮะก็เป็นการพูดคุยหลากหลายเรื่องราวแล้วก็เรื่องของการทำงานร่วมกันนี่แหละครับประสานงานกันนะฮะคืออาจารย์เชนบอกว่านายกเนี่ยนะฮะอวยพรว่าอย่างไรกันบ้างนะครับท่านก็อวยพรขอให้ตั้งใจทำงานแล้วก็ขอให้จับมือร่วมรัฐบาลครบเทอมนะฮะอยู่กันไปนานๆประมาณเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงเพื่อไทยไม่ต้องกังวลนะฮะอาจจะพร้อมสับในการยกมือแต่ว่ามันก็มีประเด็นอีกครับพี่ไพศาลไอ้พร้อมที่จะยกมือเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าพอกำลังใกล้ถึงอภิปรายมันมีโครงการใหม่มาจากพรรคเพื่อไทยโดยกระทรวงเกษตรใช่ไหมฮะว่าโอ้โหไหนๆก็จะมีงบเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานแล้วเนี่ยขอสัก 8,000 ล้านได้ไหมซื้อรถเกี่ยวข้าวอ่ะ
1: โอ้โห
0: รถเกี่ยวข้าว
1: EV ใช่ไหม
0: ใช่ครับมันจะได้เข้าเงื่อนไขงบ200,000 ล้านหลังไง

0: เพราะมันต้องเปลี่ยนผ่านพลังงานนะฮะเอารถ
1: ใช้เท่าไหร่ 8,000 เหรอ
0: ใช่ครับใช่ไหมฮะ500คัน
1: อ
0: ะราคาคันละ16ล้านนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะใช้เงินกู้ประมาณสัก 8,000 ล้านจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้า
1: อืม
0: นั่นแหละครับเอ๊ะตรงนี้ทำไมมาขอมายื่นมันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่านะฮะมือจะพร้อมสับแต่ขอ EV สักหน่อยได้ไหมสัก500คันก็เป็นคำถามไงจนคุณหมอว่าลงวันนี้ต้องมาโพสต์ตั้งคำถามไปถึงคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจไงพี่เบญจาน
1: ครับ
0: เอ๊ะทำไมมาขอช่วงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดให้มาแล้วมือจะครบหรือยังไงหรือนะก็เลยถามคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจหลายข้อเลยนะครับเรื่องกรมการข้าวมีหลักฐานหรือไม่รถรุ่นที่จะซื้อเคยใช้งานจริงในนาข้าวประเทศไทยหรือเปล่านะฮะประเด็นที่ควรจะถามไอ้ควรจะตอบเนี่ยสำหรับคุณสุริยะนะครับก็คือ1รถเกี่ยวข้าว EV ที่จะจัดซื้อ500คันเป็นยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรและผลิตในประเทศใด2เคยนำรถรุ่นนี้มาทดลองเกี่ยวข้าวในประเทศไทยหรือไม่ทดลองที่จังหวัดไหนเมื่อไหร่3เมื่อรายงานผลทดสอบการทำงานต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงเกี่ยวข้าวได้กี่ไร่และต้นทุนต่อไร่หรือไม่นะครับ 4. มีผู้ผลิตกี่รายที่สามารถเสนอรถตามคุณลักษณะเฉพาะได้นะ 5. มีแรงงานการศึกษาอย่างเป็นทางการหรือไม่ว่ารถเกี่ยวข้าว EV จะประหยัดและถูกกว่ารถเกี่ยวข้าวที่ใช้เครื่องดีเซลโดยทั่วไป 6. การบำรุงรักษาค่าคนขับค่าขนย้ายรถเกี่ยวข้าว EV ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่การดูแลสถานีชาร์จท่านจะบริหารยังไงข้อ7ที่ถามนะฮะและให้คุณสุริยะตอบก็คืออาจจะเป็นคำถามที่ดูเสียมารยาทท่านทำเพื่อชาวนาหรือต้องการเงินทอนเป็นเรื่องที่คุณหมอวรงค์อยากจะให้รัฐมนตรีสุริยะตอบเรื่องนี้ครับพี่เบสานแล้วก็มาทำอะไรในช่วงที่เขาจะอภิปรายกันแล้วก็ต้องการมือจากพรรคร่วมรัฐบาลให้พร้อมสับในการชนะหรือว่าผ่านโหวตไปครั้งนี้
1: ในวันนี้นายอานนท์นนทรีอธิบดีกรมการข้าวให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าว EV คันละ16ล้าน
0: ครับ
1: บอกว่าต้องขอย้อนไปถึงนโยบายของกรมการข้าวที่ต้องการขับเคลื่อนโครงการข้าวคาร์บอนต่ำ1ล้านไร่1ในแนวทางการปลูกข้าวแบบคาร์บอนต่ำคือการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลถ่านหินเปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดทั้งจากพลังงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รวมทั้งพลังงานชีวมวลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ชาวนา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครโลกทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์สนับสนุนโดยฝากถอนเงินง่ายใกล้ที่สุดที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: 19:31 นครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กันถึง2ทุ่มวันนี้กับเรา2คนนะครับดีเจ2จอนะครับพี่กวนจันแรมนะดงจามอนครับผม
4: ฉันน่ะขำเสียงแกดง
3: เหรอแต่ไม่ค่อยมีเสียงอ่ะเนี่ยพยายามบิ้วสุด
4: ดีเจดีเจ
3: ก็ป่วยเมื่อคืนนะ
4: ว่า
3: ท้องเสียแล้วก็ไข้ขึ้นเมื่อเช้าถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วผมหายไปเบรกแรกนะ
4: แล้ววันนี้อ๋อเบรกแรก
3: ผมบอกเมียว่าผมขอพักอีกแป๊บนึงเพราะว่าผมไม่ไหว
4: ขอไปเกาะขอบซ่วม
3: ผมไม่เปิดพัดลมแต่ผมนอนห่มผ้านะเมื่อคืน
4: อ
3: ่ะหนาวมันหนาว

0: แล้วก็
1: กินยาดักไว้ไหมอ่ะ
0: ถ่ายเนี่ยประมาณ7รอบทั้งหมดนะเขาก็ตอนเช้าถึงทึ่งถึงจะฝากเขาซื้อยามานะแต่ก็นี่ก็กินแล้วก็ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอพักแล้วก็ฝากพี่กวยตอนเช้าอยู่คุณผู้ฟังนะ
1: ค่ะ
0: พี่กวยจะร้องเพลงตอนเช้าเพราะมากคุณผู้ฟังขอมาได้เลยนะครับตอนเช้าเนี่ยนะฮะ
1: หรอเพลงอะไรดีอ่ะ
0: เราอาจจะไม่เปิด2เพลงตอนเข้ารายการนะเราจะให้พี่กวยร้อง2เพลง
1: เมียพี่มีชู้ชาวบ้านดูกันทั่ว
0: เออก็ดีอ่ะสนุกดีอ่ะ
1: สนุกดี
0: สนุกดี
1: พี่เป็นผู้หญิงพี่เราบอกผัวพี่มีชู้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตลกตลกโอ้ยหัวเราะหัวเราะซิว่ามีอะไรใครทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่รอบทิศกับเราบ้างในช่วงนี้ก่อนจะเข้าข่าว
0: พี่ปุญญวัฒน์มาแล้วนะครับพี่เคคึกคืนสุดๆพี่เสกสิทธิ์บอกรับฟังอยู่โคราชช่วงนี้ฝนไม่มีตกแล้วเออนะครับพี่ลำพึงนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ไล่เรียงกันขึ้นไปต่อพี่ทองรินพี่สัสิมานะครับนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่นันอสังหาบ้านสวนพี่นิรมิตสวัสดีทุกท่านมาด้วยนะครับเช่นเคยพี่ชุดสนุพงศ์บอกไปนอนอีกแล้วนะครับพี่โจรำยอง2 ดีเจทั้งสวยสุดและหล่อมากพ
1: ี่
0: น
1: ั
0: ทพรบอกอาจารย์ด้งจะเอาอวัยวะส่วนใดของพี่คะ
1: บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ก็จะถ่ายส่งมาให้อ
0: าจารย์ด้งใหญ่จะทำวิจัยอยู่เรื่องหนึ่งนะ
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: เกี่ยวกับเรื่อง
1: เอากับเขาเซ
0: ่ใต้สะดือ
1: ใต
0: ้
1: สะด
0: ือ เออไม่ได้ได้ฉายาใหม่นี่อ่านเป็นแล้วนะพี่ที่ว่า
1: ศาสตราจารย์ด้งด้ง
0: ศาสตราจารย์ด้งนะ
1: จ้
0: าอ่ะมาเดี๋ยวลุยกันต่อพี่นาสวัสดีครับพี่ทองคำจากบางเขนพี่จิตจากภูเก็ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่จิตวิพลชัยนะฮะโอเคมาเดี๋ยวค่อยๆลุยกันต่อนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: มีเด็กเฟนบอกร้องตอนนี้เลยไม่ต้องรอตีห้าเลยร้องเลย
1: โอ้ยไม่ค่ะรอต้องรอสิเราต้องมีอะไรให้แบบเป็นให
0: ้
1: คนไปตามไปฟังพรุ่งนี้เวลาเข้าข่าวปุ๊บร้องโชว์ก่อนเลยเพลงแรกนะคะคนที่กำลังกรีดยางคนที่กำลังไปกรีดยางเนี่ยน้ำยางก็จะได้บ้าน้ำยางก็ไหลแบบไหลท่วมท้นเลยใครเท่าไหร่
0: ตีห้างลังกีดอยู่พี่กวยร้องดีเฮ้ยเสียงอะไรวะวิ่ง
1: มาน้ำยางไหลย้อยไปเลยแล้วเอออย่ามาเมื่อกี้พูดถึงไฮโซปอแล้วมาดูความเคลื่อนไหวของครอบครัวของคุณชมพู่และคุณน็อตกันบ้างนะคะก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าครอบครัวนี้เขาอู้ยเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นอาทิตย์แล้วเออแต่วันนี้คนที่ออกมาโพสถึงความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่มีบ้านอยู่ญี่ปุ่นก็คือคุณหน่อยบุษกรค่ะ
0: ในไอจี
1: ใช่เขามีซื้อบ้านปู่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วคุณหน่อยบุษกรกับแฟนเขาอะสามีเขาอะ
0: คุณเคน
1: พีระเดชเนี่ยไปนำร่องแล้วหลังจากนั้นก็มีหลายคนนะดาราเนี่ยไปซื้อที่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ปลูกบ้านอยู่ในไอจีของคุณหน่อยบุษกรเนี่ยก็ลงรูปนะคะโดยเป็นรูปของครอบครัวชมพู่นะคะแล้วก็ครอบครัวของคุณหน่อยเองเนี่ยไปเจอกันที่ญี่ปุ่นมีสีหน้าสดใสเลยแล้วก็มีการใส่อีโมจินะคะอีโมติคอนหัวใจให้ด้วยพร้อมแท็กหาสาวชมพู่นะคะเวลาแฟนๆที่มาเห็นรูปนี้ก็เข้าไปกดไลค์แล้วก็ให้กำลังใจน้องพายุนะคะจากดราม่าเนี้ยแล้วก็บอกว่าจะเคียงข้างอยู่ข้างยุตลอดไปนะแล้วขอให้โอบกอดยุให้ด้วยนะคะนี่ก็น่ารักยังสดใสอยู่นะคะก็ไม่มีอะไรกลับมาขอเรื่องราวมันผ่านพ้นไปนะคะเด็กก
0: ็จะเที่ยวแล้วป่ะเนี่ยนะ
1: เขาไปเที่ยวเนี่ยหน้าตาสดใสหมดเลยดูดิน้องเกลก็น่ารักโดยมีลูกของคุณหน่อยอ่ะเขาจุงมือน้องเกลเที่ยวอยากเจอน้องเกลสักครั้งหนึ่งนั้นเนี่ย
0: นะต้องไปตามงานพี่ใช่ไหมเฮ้ย
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: เออ GPS อีกแล้วพี่นะฮะ
1: ทำไมอ่ะ
0: พาคุณยายวัย83
1: ไปไหนขึ้นคุณยายไปไหน
0: ขึ้นสะพานกับรถแต่มันเป็นสะพานของมอเตอร์ไซค์อ่ะที่แบบมันจะช่องเล็กกว่ารถเก๋งหน่อยอ่ะสะพานเกือกม้าแต่เป็นยูแต่เป็นของมอไซค์อ่ะพี่ไอ้ GPS บอกไปได้นะฮะคุณยายก็ขับไปเรื่อยๆทางมันก็เล็กลงเรื่อยๆสุดท้ายกึ้งติด

ติดอยู่ตรงนั้นเลยนะฮะติดอยู่ตรงสะพานเกือกม้าอยู่เทินตรงนั้นเลยนะครับคุณยายบอกไม่รู้จริงๆว่ามันขึ้นไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นสะพานกลับรถของมอเตอร์ไซค์ GP

0: ส่วนสะพานก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะฮะก็จากการสอบถามคุณยายบอกไปทำบุญที่โรงเจมาที่ท่าฉลอมนะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ตรงทางเข้าวัดช่องลมฝั่งขาออกนะฮะตัวเมืองสมุทรสาครนะ
1: เวลากลับบ้านพี่จะเห็นอยู
0: ่เออ
1: วัดช่องลม
0: คุณยายกำลังจะกลับพุทธมณฑลสาย3นะเปิด GPS มานะก็ไม่รู้นี่ GPS มันบอกว่าเมกะยูเทิร์นเมกะยูเทิร์นเออนะครับนะปกติมีสติดีนะครับแต่พอขึ้นไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเห็นความผิดปกติละนะแต่มันก็ขึ้นไปเนี่ยเกือบครึ่งนึงแล้วอะนะครับก็ไม่รู้ทำยังไงนะก็นี่แหละนะค่อยๆถอยลงมารถก็พังราวสะพานก็พังนะฮะอย่าเชื่อ GPS อย่างเดียวนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ต้องคอยสังเกตซ้ายมองขวาด้วยนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่ดูจากข่าวที่ซิงเกิลของเราผู้สื่อข่าวพิเศษส่งเข้ามาเรารู้สึกเศร้าใจมากๆมากๆเลยนะคะก็มีโชเฟอร์ขับรถพ่วงมักง่ายไงดงตัวเองเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ายางคู่หน้าระเบิดอ่ะแต่ไม่ซ่อมใช้โซ่เครนเนี่ยยกล้อขึ้นให้พ้นพื้นแล้วก็ขับต่อไปขับไปได้ไงดงในที่สุดก็เสียหลักจนได้แล้วก็ไปชนเข้ากับรถที่จอดอยู่ไม่รู้อีโนอีเน่เลยแล้วมีเด็กอ่ะอยู่ในรถอ่ะดงมีเด็กกับแม่นอนอยู่รถเพราะว่าพ่อซ่อมรถอยู่ข้างๆอันนี้เหตุเกิดที่บนทางด่วนกาญจนาภิเษกสายบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ทางมุ่งหน้าพระราม2นะคะก่อนลงด่านช้างสามเสียนอ่ะในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะเจ้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยใช้เครื่องตัดทางงัดซากรถปิกอัพสีดำนะคะที่ถูกรถพ่วง18ล้อเนี่ยพุ่งชนท้ายคนข้างในเนี่ยบาดเจ็บติดอยู่2คนเป็นแม่แล้วก็เด็ก6ขวบนะคะในที่สุดแล้วก็ช่วยออกมาได้แม่ออกมาได้แต่ว่าลูกชายเนี่ย6ขวบใช้เวลา20กว่านาทีออกมาได้แต่เสียชีวิตแล้วนะคะโอ้โหเสียใจมากเลยซึ่งคนเป็นพ่อเองเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะลูกชายเนี่ยแล้วกับแม่เนี่ยเป็นนอนอยู่ในรถกระบะรถปิกอัพนี่แหละนะคะแล้วตัวเองนะคะกำลังซ่อมรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่จอดเสียอยู่บนทางด่วนแต่ก็ได้เปิดไฟขอทางเอาไว้นะแล้วก็วางกลวยไว้แล้วด้วยแต่กลับมีรถบรรทุกพ่วง18ล้ออีกคันหนึ่งเนี่ยมีนายวิษณุฤทธิ์ตานนท์เป็นคนขับพุ่งชนรถกระบะที่จอดอยู่แรงกระแทกเนี่ยก็เลยทำให้ลูกชายตายคนขับรถที่เป็นคู่กรณีเนี่ยบอกว่าตัวเองขับรถมาจากระยองขับมาตามปกติเลยรถได้เกิดยางระเบิดก็เลยใช้สลิงติดกับเครนยกล้อที่ยางระเบิดให้พ้นพื้นแล้วพยายามขับแบบประคองรถอ่ะเพื่อให้มันลงทางด่วนให้ได้ระหว่างที่ขับต่อเนี่ยล้อที่ยางระเบิดเกิดไหลลงมาแตะพื้นก็เลยเสียหลักพุ่งชนรถกระบะสีดำที่จอดอยู่นะคะพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสมุทรปราการก็เลยเชิญตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบปากคำนะคะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโหดงถ้าเราเป็นพ่อเนี่ยแม่เราเสียใจมากเลยอยู่ๆเนี่ยลูกนอนรออยู่แล้วตัวเองกำลังซ่อมรถอีกคันหนึ่งอ่ะแล้วดูสิรถมันโหแล้วมันก็เลยมักง่ายเนาะมันเสียก็ต้องจอดแล้วก็บนทางด่วนดงสามารถที่จะติดต่อให้เขามาช่วยลากลงไปได้อ่ะไม่ใช่ทำเองอ่ะ
0: ก็จริง
1: ทำเองจนขับออกมาแล้วเสียหลักแล้วไปชนคนอื่นเขาอ่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: ที่ราชบุรีนะครับในช่วงกินเจแบบนี้หนึ่งอาชีพที่เขาบอกว่าสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำก็คือไปหาเห็ดโคนมาขายให้ได
1: ้ค่ะ
0: นะฮะก็ตอนนี้กิโลนึงเนี่ยพุ่งไป550บาทนะโอ้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกเห็ดว่าบานหรือไม่บานด้วยนะครับนะ
1: เห็ดคนอร่อยดงแล้วยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยสมัยตอนที่พี่อยู่ท่ายางอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะมีเห็ดโคนก็มีคนเขาก็จะถือหม้อมาขายเดินตามบ้านสมัยก่อนนั่นเด็กๆอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: ผมเนี่ยเคยไปกินบ้านเพื่อนคุณแม่จำได้เลยนะเขายำเขาทำยำมาให้แล้วเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเห็ดโคนนะ
1: แม้กระทั่งน้ำมันยังอร่อยเลยดงอร่อย
0: แล้วพอกินครั้งแรกทุกวันนี้ยังจำรสชาติได้โอ้โหเห็ดโคนมันอร่อย
1: เราไม่เคยได้กินอีกเลยหรอ
0: ก็กินแต่มาดูดูน่าสงสารเนาะคุณ
1: น่าสงสาร
0: เนาะ
1: สงสารดง
0: ฟังคุณแบบว่า
1: พูดเหมือนกับว่าเงี้ยเคยอยู่ครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยได้กินอีกเลย
0: เออหมายถึงว่าจำรสชาติครั้งแรกได
1: ้เออ
0: แล้วก็

0: ติดอกติดใจมาตั้งแต่นั้นเลย
1: แต่จริงก็ไม่ค่อยได้กินนะพี่เหมือนมันก็หายากเหมือนกันนะแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเห็ดที่แพง
0: คุณแม่จิตสุจิตรา
1: เออ
0: กรุณาทำเห็ด
1: ทำด้วยแม่ไปหามาให้ล
0: ู
1: ก
0: อะไรต้มให้ลูกด้งกินด้วย
1: ไปหามาให้ลูกบังเกิดเก้ากินเดี๋ยวนี
0: ้นี่เขาอุตส่าห์ประกาศออกทาง FM 95แล้วเดี๋ยวเขา
1: ไม่ออก
0: เดี๋ยวเขาเกิดอะไรขึ้นมานะ
1: แม่วันนี้ทอดไข่ขี้เกียจเลย ให้ไปซื้อเอาเออครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: น้องพูดถึงหาเห็ดโคลนใช่ไหมนี่ชาวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยก็หาเหมือนกันหาปลา
1: หน้าน้ำท่วมบางท
0: ีน้ำท่วมไงก็เลย
1: เป็น
0: อุปกรณ์ไปจับสัตว์น้ำนานชนิดเนี่ยไปจับปลาที่คลองส่งน้ำที่2หมู่ที่7ตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนี่ยหลังจากน้ำในคลองเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นทำให้สัตว์น้ำลอยขึ้นมาสุดอากาศเหนือผิวน้ำอันนี้พี่เห็นกับตาเลยวันก่อนเนี่ยพี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่ปล่อยว่าแจ้งลำหินอยู่ลำลูกกาคลอง5อยู่คลองหกวาสายล่างด้องที่พี่เล่าปลาดุกอ่ะมันลอยหาอากาศเนาะบางตัวก็ตายอ่ะแล้วบางตัวไม่ตายไงมันก็จะขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกันชาวบ้านแถวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยนะก็เลยใช้โอกาสนี้แหละไปจับปลาเลยนะแม้ว่าในคลองส่งน้ำเนี่ยมีสีดำกลิ่นเหม็นด้วยเพราะว่าน้ำไม่ถ่ายเทนะคะเพราะมีการปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่สามารถเปิดประตูน้ำได้นะคะเพราะว่าน้ำด้านนอกเนี่ยสูงกว่าภายในคลองถ้ามีการเปิดประตูน้ำในคลองจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ประชาชนที่รับผลกระทบค่ะดังนั้นประชาชนก็เลยทำไงล่ะมีอุปกรณ์ทั้งใช้ปืนยิงปลาฉมวกสวิงหรือแม้แต่ตะกร้าไว้ช้อนอ่ะเน
1: า
0: ะก็ช้อนปลากลับไปประกอบอาหารโดยเฉพาะมีปลานิลน่ะดงม
1: ี
0: ปลานิลด้วย
1: ครับ
0: เข้าไปส่วนปลาที่แบบไม่รอดนะตายไปก็คงเดี๋ยวเขาเอาที่รอดก็ได้พอสมควรนะนี่ปลานิลย้ายเลยดงได้พอ
1: ได้เนาะ
0: พี่ว่าคงพอ
1: ได้หลายมื้อเลยนะ
0: พอไปกินน่ะเนาะ
1: โอ้ครับผม
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
4: น์เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร

0: อสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพย
2: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
3: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
4: ก่อนไปอันดับ5ก็ทักทายพี่ๆกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับในเฟซนะฮะไปเก็บเห็ดโคนสนุกนะคุณจามอนเก็บมาแต่ไม่กินนะให้น้าสาวกินโอ้โหใจดีจังพี่สัตสิมา
5: เอามาฝากน้องๆบางสีน้องๆบางคนเขาเคยเขาอาจจะลืมไปแล้วยังลืมรสชาตินั้นไปแล้วยัง
4: ไม่ลืมเพราะมันกรุบกรุบ
5: มันแบบ

0: ไม่ลืมสัญญาที่เคยฝากไว้พอค่ะพรุ่งนี้ห้าตีห้าพรุ่งนี้ตีห้านี่อันนี้คืออินโทร
1: มายั่วให้อยากนะฮะคุณแม่ชื่อเพราะจังขอบคุณแทนคุณแม่ด้วยนะ
0: สุจ
1: ิ
0: ตราใช่ไหมคุณแม่สุจิตรา
1: น่าฟังนะพี่สุวิมลตื่นมาฟังได้เลย
0: ไหน
1: ตีห้าตื่นมาเลย
0: ตีห้าพรุ่งนี้นะคะ
1: ครับ
0: อยากขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้าพี่นั้นมีละค่ะแต่ของตัวน้องรับรองเหมือนเดิมพี่ชาขอบคุณนะคะพี่ชาพี่ชา
1: เออนะฮะอ่ะใครเจอนกเขาตัวหนึ่งที่บินหายไป
0: โอ้มีรางวัลด้วย
1: นะฮะแกให้ 5,000 บาทนะครับเป็นรางวัลที่
0: ไม่ใช่นกเขาจุกกรูใช่ไหม
1: ไม่ใช่ แกอยู่ที่นนทบุรีนี่เองนะครับ
0: นนทบุรี
1: เออคุณพี่ท่านนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคุณพี่อายุ51นะครับประกาศตามหาเจ้าขนุนนะฮะนี่นี่รูปร่างหน้าตาเป็นแบบเป็นนกเขาสีออกเทาดำนะสีออกเทาดำ
0: อายุเท่าไหร่อ่ะ
1: อายุไม่ได้บอก
0: คือพี่ดูแล้วแบบยังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะยังขนก็ยังไม่เต็มที่
1: ใช่เพราะว่า
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกนกตัวนี้มันตกลงมาจากที่สูงแล้วแกก็เอามาอนุบาลเลี้ยงดูไว้นะครับแล้วก็คอยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะก็เลยผูกพันก็เลี้ยงไว้เรื่อยมาน ะเลี้ยงแบบไม่ขังกรงอ่ะนกตัวนี้เชื่องมากเขาบอกสามารถเกาะตามร่างกายใบหน้าได้นะครับแต่จู่ๆเมื่อ11ตุลาคม4วันที่แล้วนะฮะหายออกจากบ้านไป4วันผ่านมายังไร้วี่แววครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยประกาศจะให้รางวัลสินน้ำใจกับคนแจ้งนะครับ 3,000 ตอนนี้เพิ่มให้เป็น 5,000 เพราะว่าอยากจะได้คืนจริงๆ
0: ค่ะ
1: นะครับตอนนี้เธอทั้งบนบานศาลพระภูมิที่คอนโดไว้เธอบอกว่าเดี๋ยวจะขอบวชชีพราหมณ์เป็นเวลา1เดือน
0: โ
1: อ้เออถ้าขนุนเนี่ยกลับคืนมาหาแม่นะลูก
0: นกเขาเขาชื่อขนุนเนาะขนุนเหรอ
1: ขนุนเออแม่เขารักนะกลับมาที่บ้านแม่เขาเธอ
0: ค่ะ
1: ไปบินอยู่ข้างนอกไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ
0: ใช่
1: โอ้ครับผม
0: ถ้าเกิดว่าใครพบเห็นก็ติดต่อไปได้ที่ไหนอ่ะ
1: เออนั่นสิฮะ
0: เออนั่นสิฮะ
1: เขา
0: ใครเจอเขาจะให้ 5,000 บาทเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เจ้าของเขาก็คือที่ไหนล่ะ
1: เดี๋ยวต้องหาเพจพี่เขาก่อนเพราะว่าอันนี้เพจข่าวเอามาลงนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: อันดับ4นี่เราเนี่ยไม่ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยมีเป็นมหากัปในเรื่องของการดูดาวนะตามดูดาวดูฝนดาวตกนงอยู่ในช่วงของการดูฝนดาวตกเจมินิสอะไรแบบพวกอะไรพวกนี้ไหมตอนนั้นพี่ทำข่าวอ่ะแล้วฝนดาวตกที่เป็นเยอะๆพี่ต้องตามไปที่เขาใหญ่อ๋อ
1: เหรอไม
0: ่นงไม่ผ่านการทำข่าวนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่ทัน
0: โอ้เจมินิสโอ้มันดีมากแล้วมันบรรยากาศอะไรเงี้ยได้เนี่ยจะมีละสมาคมดาราศาสตร์เนี่ยเชิญชวนให้ไปร่วมกิจกรรมสตาร์ปาร์ตี้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพในวันเสาร์นี้วันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ตั้งแต่6โมงถึง3ทุ่มนะคะโดยเขาบอกว่าช่วงเวลาเนี้ย6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์สว่างที่สุดบนท้องฟ้า มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเอาไม่มีฝนแล้วหรอมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตลอดทั้งคืนเป็นปรากฏการณ์

0: ที่ดาวเสาร์โคจรผ่านตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะคะก็ถือว่าดาวเสาร์จะใกล้โลกที่สุดนะเขาบอกว่าจะมีขนาดนะ 19.70 อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไร 19.70 นะแล้วก็บอกว่านั่นหมายถึงเมื่อดวงอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกแล้วเนี่ยดาวเสาร์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกเวลาหัวค่ำจะอยู่บนท้องฟ้าตลอดทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ของทุกวันดาวเสาร์เนี่ยจะสว่างที่สุดแล้วก็ใกล้โลกที่สุดในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะคะที่ผ่านมาแล้วตรงกับเวลาเที่ยงวันนะคะหรือประมาณตรงกับเวลา19นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะคะดาวเสาร์เนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยจะปรากฏคล้ายจุดสว่างสีเหลืองนะคะก็เนี่ยวันเสาร์นี้ค่ะมีกิจกรรมที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยเชิญชวนร่วมกิจกรรมได้นะคะดูดาวกลางกรุงเทพจัดกันที่สมาคมนะคะจัดกันที่สมาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง3ทุ่มนะคะเขาบอกว่าจะมีการพูดคุยกับนักดาราศาสตร์ด้วยนะเขาจะมีการจัดกันที่ให้ไปพร้อมกันที่ลานสนามฟุตซอลนะคะหน้าอาคารสระว่ายน้ำข้าอาคาร4ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าที่ท้องฟ้าจำลองที่เอกมัยนะคะสอบถามได้ที่023817409ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยถ้าเกิดยังเป็นเด็กอยากไปเนอะโดเขาบอกว่าชวนเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มาให้มาเป็นครอบครัวหรือจะมาเป็นคู่รักได้นะ
1: ดูฝนดาวตกหรือพี่เหรอ
0: มาดูดาวเสาร์ที่ไกลโลเขาบอกว่าดวงใหญ่เลยสุกสว่างเลยเออไปเนอะหรือว่ามันหมดอารมณ์โรแมนติกแล
1: ้วกลัวเข้าไปหลับ
0: พี่ชอบเด็กๆถ้าเกิดพี่ลูกพี่เด็กๆพี่ชอบพาไปดูนะ
1: วันนั้นพาลูกไปท้องฟ้าจำลอง
0: อ
1: ลูกดูแต่เราหลับ
0: ไม่เด็กจะตื่นเต้นระดงขนาดวันก่อนมันก่อนเนี่ยเขามีการไปจัดกันที่วัดแบงคอกอ่ะพี่เข้าไปแบบนอนเพลินไปเลยดอนแบบเดินดูแบบโอ้เหมือนเราไม่ได้เข้าไปท้องฟ้าจำลองนานแล้วอ่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: อันดับ3อ้าวน้องลินลูกผมฟังอยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่ก็ฟังข่าวนี้รวมถึงเด็กๆเดี๋ยวนี้ที่ชอบสั่งของออนไลน์สั่งขนมออนไลน
0: ์น้องลินสั่งไปแล้วเหรอ
1: เห็นในต่อเขาจะมาให้เราสั่งแต่ว่าเขาจะดูแล้วเขาก็จะเอามาให้เราดูแล้วก็ฝากเราสั่งล่าสุดเนี่ยนะครับมีเด็กกินเข้าไปแล้วถูกส่งโรงพยาบาล
0: ถูกหามส่งโรงพยาบาล
1: ใช่หนึ่งในนั้นมีเด็ก2ขวบอยู่ด้วยนะครับเหตุเกิดที่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะสั่งขนมเยลลี่ซึ่งคาดว่าเนี่ยพี่กล้วยน่าจะผสมกัญชามา
0: อุ้ย
1: คือดูจากซองดูแล้วก็ไม่รู้แต่มันเพียงแค่ซองเนี่ยมันแปลกตรงที่มันไม่มีลวดลายอะไรเลยนะมันเป็นซองทึบนะครับสีแดงซองหนึ่งสีดำซองหนึ่ง
0: มันคล้ายกับซองใส่พวกชากาแฟเม็ดอะไรพวกนี้มากกว่าขนมที่ขนมอะไรเงี้ย
1: ขนมปกติมันต้องเป็นสีสันมีการ์ตูนมีตัวอักษรอะไรอย่างงี้อันนี้จะเป็นซองแบบเรียบๆเลยนะครับนั่นแหละก็ผู้ป่วยมีทั้งหมด3คนคนแรกอายุ26คนนี้อาการหนักเลยไม่รู้สึกตัวคนที่2อายุ19คนนี้ก็หนักเหมือนกันและคนที่3เด็กวัย2ขวบซึมยังพอที่จะรู้เรื่องสงสัยยังกินไปน้อยอยู
0: ่
1: นะฮะเบื้องต้นคาดว่าครอบครัวนี้สั่งขนมนี้นะครับจากโซเชียลมีส่วนผสมของกัญชาแล้วกินเข้าไปโดยไม่รู
0: ้
1: ว่ามันมีกัญชาโอ้โหแล้วใจคอคนทำนี่ทำด้วยอะไรนะผสมกัญชามาเพื่ออะไรนะฮะ
0: เพื่อให้เด็กติดหรอ
1: ตอนนี้ถูกส่งตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับนะฮะอันนี้พื้นที่จังหวัดจันทบุรีขอบคุณข้อมูลจากกู้ชีพขลุงมูลนิธิพงไลเกาะ2นะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เอาอันดับ2นะคะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมไปกันที่พังงาไปเที่ยวทะเลใต้อยู่นะคะก็ได้ช่วงนี้นะคะที่พังงาเนี่ยที่ซิมิลันเขาเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันแล้วว
1: ันที่15ตุลา
0: วันที่15ตุลาเขาเปิดเป็นวันแรกเลยนะเขาบอกมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติเนี่ยทยอยกันลงเรืออย่างต่อเนื่องเลยไปสัมผัสความงดงามของทะเลซีมิลันนะคะท้องทะเลอันดามันเลยวันนี้ทางอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยประกาศเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่เกาะซีมิลันและอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่นู่นยาวไปถึงปีหน้าเลยดง15พฤษภาคมปี70เลยนะคะนักข่าวก็ไปดูบรรยากาศหน่อยสิไปดูที่ท่าเรือบ้านทับละมุอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเวลาพูดถึงท้ายเหมืองพี่นึกถึงสึนามิ

0: น้องเอามือนอกท้ายเหมือกไปแล้วแบบอ๋อมันเวิร์กว้าแล้วมีแต่กลิ่นเน่าศพอะไรเงี้ยเนี่ยก็เน้นตอนนี้ไม่แล้วก็สวยงามไปที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงานะคะก็จะมีท่าเรือของผู้ประกอบการเนี่ยนำเที่ยวนะคะนำเรือมารอนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะซีมิลันนะคะโอ้โหมีนักท่องเที่ยวไปเยอะเลยใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวต้องสวมเสื้อชูชีพตลอดการเดินทางนะเออคึกคักเลยเขาบอกวันนี้เนี่ยก็ถือว่าหมู่เกาะซีมิลันมีความโดดเด่นทั้งเป็นน้ำทะเลสีฟ้าใสหาดทรายขาวเออพี่เคยไปโดเคยไปยังที่พังงาซีมิลันเนี่ย
1: ซีมิลันยังไม่ได้ไปพี
0: ่ไปภูเก็ตอ่ะสิ
1: หินผ้าใบใช่ไหมหินที่เป็นแบบหิน
0: เห็นฟ้า
1: ลูกผ้าใบ
0: ใช่สายเราก็เห็นปะการังอะไรเงี้ยสดใสมาก
1: ครับผมโอ้น่าไปที่สุดนะฮะวันนี้อาจจะได้เท่านี้นะครับขาดหนึ่งขาดต้องขออภัยด้วย
0: ดงคุณดันอาร์ตพรุ่งนี้พี่กวดพี่โดกมาจัดรายการอีกไหมครับเดี๋ยวจะสั่งคาบักให้พี่สองแก้วเก็บตังค์ปลายทางนะครับไม่ต้องเลยค่ะ
1: เขียนทางปลายทางด้วย
0: ไม่ต้องเลยค่ะ
1: พรุ่งนี้หวยออกครับเดี๋ยวรวยเองเดี๋ยวสี่โมงเดี๋ยวซื้อเลี้ยงทั้งสถานีรางวัลที่หนึ่ง
0: เฮ้ยพี่รู้สึกว่ามีรางสังหรณ์ว่าจะถูกอะดง
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกัน
0: ครับ
1: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุชิวราชรังสิตวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดใหม่กรุงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกกายารามกรุงเทพมหานครวัดปลือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดพระพุทธมนต์สดับปากรเวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมบัวหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดปอพิษพิมุกกรุงเทพมหานครวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปากรและอนุโมทนา

0: เวลา 19:00 น.นางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรคประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กเปิร์สเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานนับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้เป็นวันแรกของการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29ซึ่งจัดขึ้นที่เจริญนครฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ปร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และอีกหลายหน่วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกิจกรรมในรูปแบบเส้นเวลาตั้งแต่ปี2515ถึงปัจจุบันเกี่ยวกับไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาสู่การเป็นบ้านของเยาวชนชาวเขาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในเมืองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันในงานจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์หลากหลายประเภทรวมถึงผลงานและผลิตภัณฑ์พิเศษที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานเช่นพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใหญ่หรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาทำจากเส้นได้หรือเส้นไหมพันรอบโครงไม้ไผ่ที่ไขว้กันเป็นกากบาทจนเกิดเป็นลวดลายเรขาคณิตคล้ายใยแมงมุม
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
5: หายจะจากคาตาเลยพี
6: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม

่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 3เพลงค่ะเริ่มต้นชั่วโมงกันนะคะเห็นแฟนฉันไหมจากสโมสรชิมินะคะแล้วก็ตามมาด้วยจริงครึ่งเดียวค่ะน้องมินตราอินทิราค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเพราะฉันเจ็บนะคะจากกอกี้กฤษรานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะอยู่กับพิมดาอีกหนึ่งช่วงค่ะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มตรงนะคะใครอยากพูดคุยเม้ามอยอะไรนะคะอยากแซวอยากอะไรอยากระบายอะไรก็พูดคุยมาได้นะคะทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ก่อนนะแล้วก็รายงานตัวพูดคุยเม้ามอยมาได้เลยนะคะหรือจะเป็นนะคะทางหลังไมค์ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายได้ขอเพลงหลังไมค์กันได้หรือว่าโทรมาพูดคุยกับแป้งโกะคนสวยได้นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยน้องแป้งโกะเหงานะโทรมาได้เลยนะคะ SMS ก็ได้ค่ะที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้นะคะก็เชียร์เพลงที่คุณชอบนะคะขอเพลงที่

ที่ศิลปินที่คุณชื่นชอบกันเข้ามาได้เลยนะคะทาง SMS เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะคะรถไฟมารับคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีลูกแชมป์สีสุขลูกชายแม่พี่เสาคำเจ้ามารายงานตัวรอบสองนะคะพี่สันทัศน์คุณแม่ประนอมตำสั่งลูกคิตตี้วังว่านะคะคุณแม่เกลธันพิชาสวัสดีรอบสองด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาน้องแวนแวนว้าวพี่นุเด็กเส้นเส้นสดนะคะพี่สายชนจรัสกุลค่ะนะคะคุณตรีนกฤตค่ะเขาบอกว่าฤดูหนาวเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่3ค่ะเตรียมตัวกันให้ดีนะคะคุณผู้ฟังรับลมหนาวขยักปะทะแล้วค่ะแล้วก็มีไอออสสามยานพี่เกรียงไกรนะคะมีพี่สุภวัฒน์ค่ะพี่เอสุดหล่อนะคะคุณเอนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่บุญเรือนนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีด้วยนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบพี่รัฐแกงซ่าคนน่ารักนะคะสงสัยช่วงนี้พี่รัฐว่างแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าพี่รัฐมาตั้งแต่เช้าและกลางคืนก็มาอีกรอบนึงช่วงไหนไม่ว่างก็จะหายไปเลยนะพี่รัฐนะพี่วิจิตรสวนรสนะคะจากพี่จิตด้วยค่ะนะคะแล้วก็จะมีพี่หญิงศรีนะคะพี่รันสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีพี่สำรวยนะคะมีใครอีกไหมพี่เรดมี่นะคะบอกว่ามารอขึ้นรถไฟครับป๋ารองลาดกระบังมาแล้วบอกว่าคืนนี้ยาวๆไปถึงเช้าครับผมป๋ารองเข้าเวรแน่ๆเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างครับบ้านป๋าตอนนี้แห้งหรือยังนะมาเรียลัยเนี่ยนะไม่รู้เป็นยังไงเนาะแล้วก็ยังมีใครอีกนะน่าจะหมดแล้วเนาะประมาณนี้พี่หญิงสีทักทายกันแล้วนะคะพี่พานินีด้วยนะคะเนาะแล้วก็มีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงขออนุญาตสแกนก่อนใช้สายตาสแกนนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังรถไฟออกก่อนนะพี่สมยศแก้วเปงพี่สุชาดาด้วยนะคะกลางคืนเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละอยู่กันแบบอบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวเล็กๆสมาชิกเล็กๆนะคะที่อยู่ในที่อยู่ใน Facebook Live เนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรได้เลยตอนนี้นะหลายๆคนบอกว่าอยากคุยแต่โทรไม่เคยติดเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นจังหวะของคุณแล้วก็ได้นะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่เดี๋ยวหลังเพลงนี้นะคะเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะ

0: ไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากน้องยิ้มสุทธิดาค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะใครคะเนี่ย
3: พ่อพองครับ
0: พ่อพองพ่อพองโทรมาจากที่ไหนคะ
3: จังหวัดน่านครับท่าวังผา
0: ท่าวังผาพ่อพองเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเนี่ย
3: ยังครับโอ้โหโทรมาตั้งหลายสายแล้วโทรฟังมาแรมเดือนแรมปีโทรไม่เคยติดวันนี้โชคดีจังเลย
0: โอ้ยวันนี้เป็นวันที่ดีของพ่อพองนะคะขอให้เป็นวันที่ดีแบบนี้เนาะทุกวันเลยนะคะพ่อพองทำอะไรอยู่
3: ตอนนี้นั่งพักผ่อนก็ฟังเพลงทุกวันนะทุกวันแหละ
0: เหรอคะแล้วตอนกลางวันพ่อผ่องทำอะไร
3: กลางวันเหรอไปได้หญ้าไรยาง
0: ได้หญ้าเหรอคะ
3: ครับ
0: อ๋อพ่อผ่องอยู่น่านใช่ไหมตอนนี้ที่น่านอากาศเป็นยังไงบ้างคะเย็นหรือยัง
3: อากาศกำลังเริ่มเย็นกำลังดีอ่ะ
0: นะกำลังดีเลยยิ่งตอนกลางคืนแบบนี้เนาะพ่อผ่องเนาะ
3: โอ้ยดมเชยสบายสบายเลยเนี่ย
0: อุ้ยฉ่าพ่อจังเลยพ่ออยู่อำเภออะไรคะ
3: ท่าวังผาครับ
0: ท่าวังผาเออใช่พ่อบอกแล้วความจำสั้นพ่อพองเนาะแล้ววันนี้พ่อพองอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: แรงก้อนสุดท้ายครับ
0: แรงก้อนสุดท้ายนะคะได้เลยพ่อพองมอบให้ใครไหมคะ
3: ขอมอบให้อะไร95
0: ค่ะ
3: AM AM 95
0: ค่ะ
3: ทุกคนเลยครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พ่อป่องนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคะถูกเบอร์นะ
3: ครับ
0: เออเล่นกับเขาป่ะเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ป่ะ
3: นิดหน่อยครับไม่มากหรอก
0: นะมีบ้าง
3: หอมปากหอมคอ
0: เออนะขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่โชคดีของพ่อป่องอีกวันนึงนะคะ
3: ครับผมก็ขอให้โชคดีเช่นกันนะครับ
0: เช่นกันนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิวฮิวใจขอบคุณด้วยนะคะกับย่ำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ฝนตกในทะเลค่ะเสียงร้องจากพี่รัชนกศรีโลพันธ์ในเวอร์ชั่นที่พี่นกน่าจะป่วยนะคะ ใช่ไหมจำได้เลยนะวันนั้นนะคะในงานมหานครตะลอนฮิตติดตลาดค่ะเมื่อวันเสาร์ที่22มีนาคม2568นะคะที่เคหะชุมชนคลองจันนะคะหยิบมาฝากกันเนาะในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณด้วยคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะอยากให้ฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะคะข่าวดีค่ะข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสินQR มหาแห่ง X นกกระซิบนะคะเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะคะลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่วันที่1ตุลาคม

าคม2569เป็นต้นไปนะคะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรไปที่ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
7: ยำยำชิโนโมโตะ
10: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
11: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกของพิมดาแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกหนึ่งเพลงนะคะแล้วชั่วโมงหน้าจะขอรับหนึ่งสายหน้าไมค์ใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์โทรมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่นะคะรีบๆโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้จากคาราบาวค่ะคนล่าฝันพี่มนัสนกอนซี่ข้อเข้ามาได้ไหมทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 9ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังมีการจัดเวทีนโยบายภาคประชาสังคมเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมจากประเทศต่างๆนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายในประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเวที CSPF ในปีนี้มีการเสวนารวม33หัวข้อหนึ่งในหัวข้อเสวนาวันนี้คือการปรับระบบคุ้มครองทางสังคมรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวประเด็นสำคัญของการหารือคือแม้เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวจะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานใหม่แต่ขณะเดียวกันอาจทำให้แรงงานบางกลุ่มสูญเสียงานต้องเปลี่ยนอาชีพหรือเผชิญความไม่มั่นคงด้านรายได้โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบแรงงานแพลตฟอร์มและผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงองค์กรภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับคำถามว่าใครควรเป็นผู้แบกรับต้นทุนของการเปลี่ยนผ่านทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานการเปลี่ยนอาชีพและผลกระทบต่อค่าครองชีพโดยไม่ควรปล่อยให้ภาระดังกล่าวตกอยู่กับแรงงานและครัวเรือนเปราะบางเพียงฝ่ายเดียวขณะเดียวกันยังมีข้อกังวลว่าหากรัฐบาลไม่มีมาตรการรองรับที่เพียงพอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอาจยิ่งเพิ่มความเหลื่อมล้ำปิดการจราจรบางเส้นทางบริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพรุ่งนี้การจัดการจราจรรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการประชุม IMF World Bank Group 2026จะมีการจัดการจราจรดังนี้ปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฝั่งระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ปิดการจราจรถนนเพลินจิตขาออกระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานาเวลา 8:00 น.ถึง 13:00 น.รถประจำทางสาย2สาย40สาย48สาย501สาย508และสายอื่นๆอาจมีการปรับเส้นทางสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดทาง Facebook หรือ X 1197สายด่วนจราจรการเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปิดให้บริการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.

0: ผู้พักอาศัยและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติผู้เข้าร่วมประชุมที่มีป้ายและรถที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าพื้นที่ได้ตามจุดที่กำหนดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถแท็กซี่สามารถรับส่งผู้ร่วมประชุมได้ณจุดรับส่งผู้โดยสารที่กำหนดนอกแนวรักษาความปลอดภัยหมอเด็กห่วงผลกระทบทางจิตใจเด็กประเด็นแข่งขันโกคาร์ทย้ำเด็กวัย 8-9 ขวบยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอรับมือกระแสสังคมศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรจน์สุภเวคินหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้ความเห็นถึงผลกระทบทางจิตใจของเด็กจากกรณีการแข่งขันโกคาร์ทที่มีการยื่นประท้วงเกี่ยวกับสเปคเครื่องยนต์จนนำไปสู่การตรวจสอบความถูกต้องตามกติกาการแข่งขันโดยมองว่าต้องแยกประเด็นความรับผิดชอบของผู้ใหญ่ออกจากตัวเด็กอย่างชัดเจนเนื่องจากเด็กมีหน้าที่เพียงลงแข่งขันและทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้ฝึกซ้อมมาขณะที่ปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่หรือทีมงานต้องรับไปในส่วนนั้นทั้งนี้เด็กอาจรู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังผู้ใหญ่จึงควรเปิดโอกาสให้เด็กได้อธิบายความรู้สึกของตัวเองพร้อมทำความเข้าใจว่าการแข่งขันเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมแม้เด็กจะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ได้โดยไม่ควรนำผลการแข่งขันมาตัดสินคุณค่าหรือความสามารถของเด็กสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าคือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังทั้งจากการพูดถึงประเด็นนี้ในสื่อสังคมออนไลน์และการนำกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปพูดต่อในโรงเรียนโดยเฉพาะเด็กวัย 8-9 ขวบซึ่งยังมีวุฒิภาวะไม่เพียงพอที่จะรับมือกับแรงกดดันจากสังคมได้อย่างเต็มที่อีกทั้งข้อความหรือเนื้อหาบนโลกออนไลน์ยังสามารถคงอยู่และถูกนำกลับมาเผยแพร่ซ้ำได้ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกและความมั่นใจของเด็กในระยะยาวและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุหวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
5: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
6: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
5: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
6: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
2: าแล้วชั่วโมงที่2ค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพิมพ์ดาวมหานครและ1สายหน้าใหม่รออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: น้ายาวจากพัทลุงจ้า
2: น้ายาวทำอะไรอยู่คะน้ายาว
3: อ๋อนอนฟังเพลงอยู่จ้ะ
2: โอ้สบายใจเลยใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไง
3: ทุกคืน
2: เนอะอากาศเป็นยังไงบ้างที่พัทลุงตอนนี
3: ้โอ้ยฝนตก
2: ฝนตกแล้วใช่ไหม
3: จ้า
2: เนอะนะคะก็ฝนตกเป็นเรื่องปกติของที่นู่นอยู่แล้วใช่ไหมคะ
3: ปักไปเนาะปักไป
2: เนาะเป็นแบบนั้นเน
3: า
2: ะ
3: ใช่เมื่อคืนนี้ก็ฟังน้องลูกตาล
2: ค่ะฟังทุกวันเลยใช่ไหมตะยาว
3: ทุกวันจ้ะใช่แต่บางครั้งก็โตติดบางครั้งก็โตไม่ติดเมื่อคืนนี้โตขอฟังเพลง
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวน้องลูกตาล
2: เหรอเมื่อคืนขอฟังเพลงอะไรล่ะ
3: ขอเพลงหัวใจฝากถาม
2: นี่แล้วก็แบบปะเยานี่ก็คิดเพลงได้ทุกวันด้วยนะเปลี่ยนทุกวันนะไม่ได้ฟังเพลงเดิมนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ติดเราไอติดเราวิชาลืมจ้ะ
2: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมคะ
3: มอบให้ทุนจัดรายการทุกนั่นแหละทุกคนทุกคนนั่นแหละจ้ะเพราะว่าต้องฟังตั้งแต่นั่นเดทกับน้องน้ำเพชรนั่นแ
2: หละได้เลยนะคะ
3: จ้า
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะป้ายาวเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงป้ายาวพูดตามพิมดาก่อนนะ
3: ได้เลยจ้า
2: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
3: ชอบจดทุกหลายตาย
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
3: น้ำปิ้งสุกี้ทุกอย่างตาบู
2: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอยาราอาห่า
3: และไอยาราอาห่าร
2: สชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีดีตานให้ชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่าน
2: ี่น่ารักมากเลยได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหลังนะมีเด็กอยู่ด้วยเหรอคะ
3: มีเหลนแล้วก็มีหลานอยู่จ้ะ
2: โอ้โหสนุกเลยสิป้ายาว
3: ใช่อยู่กัน 4-5 คนบ้านหนึ่ง
2: นะบันเทิงดีเนาะมีหลานอยู่ด้วยเนี่ย
3: ใช่เล่นดูการ์ตูนบ้างฟังเพลงบ้างหลานจ้ะ
2: เนาะนะคะก็มีความสุขเนาะป้ายาวเนาะด
3: ู
2: แลสุขภาพด้วยนะ
3: จ้าอยู่กับหลานอยู่กับเหลนนี่แหละจ้ะ
2: นะขอบคุณป้ายาวมากๆที่โทรมาหน้าใหม่นะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับในรั้วโรงเรียนนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงแรกเลยค่ะเสียสาวเมื่ออยู่ม.ศ.นะคะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะอุ๊ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าม.ศ.ใช่ไหมมัธยมศึกษาอย่างนี้หรอสมัยนี้เป็นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.ปลายนะคะแล้วก็ยังมีนะคะติดรอวิชาลืมจากน้องแอร์สุชาวดีนะคะตามมาด้วยติดรอวิชาหัวใจจากน้องไรอันกาดบัณฑิตค่ะและปิดท้ายกันด้วยฝากใบลาจากน้องเนยพัศวรรณนะคะอยู่ในรั้วโรงเรียนทั้งหมดเลยทั้ง4เพลงนะคะขอขอบคุณกันด้วยกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยาระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาระอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังพร้อมขึ้นรถไฟกันหรือยังคะถ้า

0: พร้อมแล้วนะคะตามมาได้เลยค่ะรถไฟมารอแล้วค่ะทักทายหลังไมค์กันก่อนนะคะสวัสดีพี่เขียวจุมพรพี่หลินจือนครพนมพี่พรสุโขทัยพี่อนันต์โคราชพี่กูดชลบุรีพี่หนุ่ยนครศรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่เมืองบุรีรัมพี่มนัสนครศรีและพี่จ่อยนครพนมอุ๊ยวันนี้มีนครพนม2ท่านนะนครศรีก็2ท่านด้วยนะคะวันนี้นะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะน้องไบสไลเดอร์สวัสดีค่ะลูกชายนะคะลูกแชมป์ศรีสุขด้วยนะคะลูกพี่บอลวีลูกพี่บอลพี่บอลวีรายงานตัวนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะสมานอัคนีนะคะพี่อินแทนด้วยนะคะบอกว่าฟังพาเรทชุดนี้แล้วอยากกลับไปเรียนอีกครั้งเลยอะเนาะใช่ไหมตอนที่เราอยู่ในโรงเรียนนี่คือเป็นวัยที่สนุกสนานที่สุดแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยนะวันอยู่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วก็เรียนหนังสือแค่นั้นจริงๆนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ดารณีภูแก้วงามบอกยินดีค่ะที่ได้พบเจอน้องพิมดานะคะอยู่กับน้องพิมดา24ชั่วโมงก็ไม่เบื่อจริงหรือเปล่าพี่ดารณีเดี๋ยวขอไปอยู่บ้านด้วยคนนะพี่ทศพลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่อุบลเหรอพี่เมริกเหรอคะพี่เมริกใช่ไหมแล้วก็มีพี่อุบล นะคะพี่บอยชัดชัยด้วยนะคะมีพี่หนูเพียรพกากุลด้วยค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่วิจิตทักทายแล้วนะคะพี่อุบลพี่ภัยจิตหวังจิค่ะพี่ณัฐนารีด้วยนะคะแล้วก็ลุง935พี่ TSJ จตรนะคะพี่นุเด็กเส้นสดแล้วก็มีพี่อารมณ์อภิรมฤดีนะคะมีพี่แต๋วสะพานใหม่บอกมาอีกรอบนะคะน้องไบท์บอกได้ขึ้นแล้วนะมาลูกชายแม่ทั้งหลายนะคะมาได้เลยนะคะเอาล่ะหมดแล้วนะถ้าหมดแล้วรถไฟออกก่อนนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากลีโออาทิตย์มาฝากกันด้วยลูกชายแม่มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ชื่อเพลงว่ารักในวรรณคดีนะคะจากน้องลีโออาทิตย์สังกัดยุ้งข้าวเรคคอร์ดค่ะคำร้องทำนองนะคะได้พี่ลีโออาทิตย์นี่แหละค่ะเขียนคำร้องเองแล้วก็เรียบเรียงดนตรีเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีพี่เต็มถังอีกท่านหนึ่งนะคะที่ช่วยการเรียบเรียงดนตรีนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีมีดนตรีไทยๆแบบนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนี้ติดชาร์ตเพลงนี้ติดชาร์ตเลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ

0: 2เพลงค่ะอุ้ยจังหวะโจ๊ะๆนะสนุกๆ นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจจากพี่นุ้ยสุวินาค่ะเพิ่งจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเข้ามาใหม่สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่14ก่อนหน้านั้นเอาที่ใบใจจากพี่บ่าววีนะคะยังคงที่อยู่ที่เดิมในฮิตที่2นะคะเพลงฮิตติดชาร์ตหยิบมาฝากกัน2เพลงค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์

0: เดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะวันนี้มีเรื่องเล่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันอีกแล้วนะคะพร้อมแล้วอู้เรื่องสั้นๆคุณผู้ฟังวันนี้สั้นมากๆเลยตั้งใจฟังดีนะถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยพลาดนะคะไป2วินาทีเรื่องจบเลยนะสั้นเกินนะคะเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวเขียนโน้ตแปะติดตู้เย็นไว้ให้แม่ในตอนเช้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกในโน้ตมีข้อความว่าแม่ขาขอเงินซื้อชุดใหม่หน่อยค่ะชุดที่มีอ่ะใส่เที่ยวกับแฟนจนครบหมดแล้วค่ะแม่จากลูกหลังจากนั้นตอนเย็นลูกสาวกลับเข้ามาบ้านนะคะแต่ลูกสาวไม่เห็นตังวางอยู่บนโต๊ะค่ะแต่มีโน้ตแปะไว้ที่โต๊ะแทนคุณแม่เขียนโน้ตเอาไว้ว่าหาแฟนใหม่แล้ววนใส่ชุดเดิมจากแม่ค่ะ ดีเหมือนกันนะไอเดียแม่มันเจิดอะเลิศอะหาแฟนใหม่ใส่ชุดเดิมอะชุดหมดแล้วแก้ไขด้วยวิธีดีสิใช่ไหมล่ะเออน่ารักจังเลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องสั้นๆเนาะวันนี้นะคะเป็นยังไงคะชอบใจเรื่องนี้ไม่เอ่ยนะคะหมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับลูกตาลชนทิชานะดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแต่ว่าเรายังไม่ไปชั่วโมงหน้าหรอกเรายังไม่ไปหรอกมันจะเร็วจนเกินไปนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังดีกว่านะคะหลังไมค์วันนี้ขอเพลงกันเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้จัดให้ใครเลยอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจัดเพลงให้คุณผู้ฟังกันก่อนเนาะยังไม่ไปนะยังไม่ลานะเออหันไปมองเวลาเอ้าเวลายังเหลือนะคะเออปกติเราจะแบบว่ารีบๆนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ก็แล้วกันนะคะหลังไมค์ขอเข้ามาค่ะจากพี่อะไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะ

0: สาวบางกรวยค่ะคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพลงนี้เนี่ยพี่อนันต์นี่พี่อนันต์โคราชขอมานะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะทีนี้แหละลากันจริงๆแล้วนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเดี๋ยวทิ้งท้ายให้อีก2เพลงเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วยกับ73ปีทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายนะคะเดี๋ยวมีเพลงหวาน1เพลงแล้วก็แถมให้คุณผู้ฟังอีก1เพลงนะคะเดี๋ยวมารอรุ้นกันละกันเนาะว่าหลังจากเพลงหวานจะเป็นเพลงอะไรจะใช่เพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาหรือเปล่านะคะรอรุ้นกันแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะส่งต่อให้กับลูกตาชลทิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระค่ะบางทีเราก็อยากมีชีวิตเป็นของเราเองไม่ชอบให้ใครมากำหนดชีวิตดอกไม้กับใจกันจากพี่ใหม่เจริญปุระคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์รักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเนี่ยเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยโหนะเป็นฟีลแบบกลุ่มๆหน่อยเนาะก็เป็นสีสันของชีวิตกันแล้วกันนะคะ3งานเพลงนะคะสนุกๆนะคะจาก3สาวนะคะเริ่มมาสาวแรกนะคะเมจิราพรกับผู้สาวขี้เหล้านะคะไม่รู้ว่าไปเจออะไรมามากมายนะคะเลยมาดื่มมาดริ้งนะเป็นแบบนั้นแล้วก็ต่อด้วยมักอ้ายหลายเด้อค่ะงานจากกวางจิรพันธ์นะขออภัยนะคะกวางจิรพันธ์นะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ศาลาคนเมาคุณผู้ฟังนะคะงานจากน้องดอกแคร์ท็อปไลน์นั่นเองนะคะเป็นไงแค่ฟังก็มึนแล้วเป็นไง สนุกสนานกันไปกันละกันนะคะเอาพอประมาณนะไม่ถึงเรื่องเนี้ยเรื่องดริงก์นะคะดื่มแบบว่าให้ดูแลตัวเองได้แล้วก็เมาไม่ขับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอ่ะนะ3งานเพลงจัดให้ในช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้นะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยค่ะผู้ฟังนะคะทักทายคุณฟังอีกครั้งนะคะสำหรับนะคะหลายๆท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะอยู่ทั่วประเทศเลยตอนนี้77จังหวัดนะคะครอบคลุม41สถานีนะคะผ่านทาง Mcord Radio Network นะคะแล้วก็หลายๆคนก็อยู่ทางออนไลน์ด้วยบางคน2ช่องทาง3ช่องทางเลยเนอะนะคะทางออนไลน์ของเรานะคะตอนนี้ไลฟ์อยู่ที่Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะแล้วก็ยังมีทางแอปพลิเคชันด้วยกับ Mcord Connect นะคะหลายๆคนก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วเรียบร้อยจะได้แบบว่ากดฟังได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแบบสะดวกสุดๆไปเลยนะคะอ่ะนะก็วันนี้นะคะมีใครแบบว่าโอ้อินเพลงไหนอยากฟังเพลงไหนบอกขอยังไม่เคยฟังเลยเปิดฟังผ่านแบบแอปต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังกับฟังผ่านรายการวิทยุเนี่ยมันคนละความรู้สึกใช่ไหมนะคะมันคนละฟีลลิ่งกันนะคะยิ่งบางคนเนี่ยขอโทรมาขอผ่านไม่ว่าจะหน้าไมค์หรือหลังไมค์ที่ฝากไว้เนี่ยมันยิ่งรู้สึกแบบเฮ้ยนี่คือเพลงที่เราโทรไปบอกดีเจเมื่อกี้ใช่ไหมนี่คือความรู้สึกพิเศษของเราเนี่ยนะคะนี่มันคือเสน่ห์ของรายการวิทยุนั่นเองนะคุณผู้ฟังนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ตอนนี้หลายๆสายก็โทรเข้ามาฝากเพลงแล้วก็รวมถึงฝากเบอร์โทรศัพท์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะเช่นเคยกับต้นชั่วโมงชั่วโมงแรกสายชิลฮิวใจนะคุณผู้ฟังใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะแป้งรอรับสายอยู่ค่ะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366ค่ะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าถนัดเป็นพิมพ์ข้อความมือถือนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาได้4689400นะคะเข้าไปที่พิมพ์ข้อความในมือถือเลย SMS นะแล้วก็พิมพ์มาตรอกตอกแตกอะไรยังไงอยากฟังเพลงอะไรทักทายดีเจได้หมดเลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะทักทายสมาชิกด้วยนะทางไลฟ์ของเราตอนนี้หลายๆคนเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะสวัสดีพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะพี่ประเสริฐบอกว่ามาแอบดูแอบฟังนะคะไม่ต้องแอบเลยค่ะดูได้เลยแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สิรินะคะพี่น้ำโมพุทโธนะบอกสวัสดีค่ะน้องลูกตาลตื่นมากรีดยางแล้วค่ะจากอุบลราชธานีนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังนะแล้วก็พี่เรื่องนิดนะคะมีใครอีกพี่ศักชัยพี่อัมพลนะพี่อัมพลโทรติดยางแล้วโทรติดแล้วอย่าลืมนะเบอร์โทรศัพท์ห้ามบอกผิด จำได้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นะโอเคพี่จักรีนะคะพี่วัตถาพรพี่สมชาวจากสุราษฎร์พี่พีรพงศ์นะคะแล้วก็น้องพีรพงศ์นะพี่แก้วมณีพี่สุนิสานะคะพี่มาดาพี่จรัสพี่หานรักนะคะแล้วก็พี่พรศักดิ์นะคะจากสปป.ลาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่บุญเพชรพี่จรูนหน้าแก้วค่ะพี่สอนชัยแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์บอกวันนี้มาคนแรกเลยพี่ตาลแล้วก็น้องหนูดีตามมาติดๆพร้อมกับสติ๊กเกอร์ดุกดิกดุกดิกนะคะเอามีเพิ่มเติมมาอีก

าทักทายให้ครบเลยก็แล้วกันเนาะพี่สมบูรณ์พี่สายชนนะคะแล้วก็คุณแม่สุนีค่ะสวัสดีค่ะใครอีกเดี๋ยวนะพี่สกาวใจพี่ตุ้มบอกว่าน้องลูกตันพูดถูกนะกันที่เราโทรขอเพลงจากดีเจแล้วก็แบบได้เปิดเพลงนั้นน่ะใช่ไหมคะมันเป็นความรู้สึกพิเศษจริงเพราะว่าอะไรเพราะหนูเคยอยู่ในโมเมนต์เดียวกับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหนูเข้าใจดีมากๆเลยก็เลยพยายามนะคะที่จะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์เนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่เวลาของเรานะคะมีอยู่ตรงนี้ละ2ชั่วโมงนะคะส่วนเพลงไหนที่ติดค้างหรือไม่ได้เปิดจริงๆต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ฟังก็โทรมาเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆเลยเอาละตอนนี้โอ้โหหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะ02-248-1366แต่ว่าตอนนี้จัดให้1งานเพลงที่ตอนนี้บอกว่าแอบไปเต้นตามใน TikTok นะเขาจะแบบวนแล้วก็วนแล้วก็วนอะไรสักอย่างเนี่ยลองไปฟังดูนะคะงานจากเน็กนรพลฟิชชิ่งกับน้องวันใหม่เขาเป็นแร็ปเปอร์นะคะสิ้นลืมเขาแล้วล่ะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวมารับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มานะคะกับสายชิวฮิวใจสายมารออยู่แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ไฮอร่อยเกินครับนะคะสายมาจากมหาสารคามค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะลูกตาลคนสวยครับ
1: โอเคเลย ทักทายถูกต้องสวัสดีพี่สุนทร นะคะ
2: ครับ
1: ค่ะอันนี้ชื่อจริงเลยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นชื่อทั้งชื่อจริงชื่อเล่นค่ะ
2: ชื่อเล่นครับ
1: อ๋อชื่อเล่นชื่อพี่สุนทรเรียกพี่สุนทรแหละเนาะ
2: ครับ
1: ค่ะก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังคะหน้าไมค์ค่ะพี่สุนทร
2: เคยคุยแล้วครับแต่นานแล้วครับ
1: นานแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะยังได้ฟังอยู่เรื่อยๆไหม
2: ก็ฟังอยู่ทุกวันนะคร
1: ับ อ๋อฟังอยู่ทุกวันเหมือนเดิมแต่ว่าแค่ไม่ได้โทรมา
2: โทรไม่ติดครับ
1: โอ้แต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเนาะนานๆทีจะได้แบบว่าเออรู้ว่าความคิดถึงมันเป็นยังไงเนี่ย
2: ใช่ครับ ได้ติดก็ดีใจแล้วครับจะได้หายคิดถึงครับ
1: ยินดีมากๆค่ะพี่สุนทรโอเคเลยวันนี้มหาสารคามอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็เริ่มเย็นแล้วครับ
1: เริ่มเย็นเนาะได้เตรียมเสื้อกันหนาวบ้างยังคะ
2: ยังครับสัญญาณเพิ่งจะเริ่มเย็นนิดๆเองครับ
1: ดีเจเพิ่งจะเริ่มเองเออนะคะนั่นแหละนะหนูนี่แบบตื่นเต้นมากกับการได้ใส่เสื้อกันหนาวนะพี่สุนทรจริง
2: คร
1: ับ วันนี้บอกว่าโหอยากฟัง16หย่อนๆเหรอคะ
2: ครับอยากฟัง16หย่อนๆนะชอบมากครับ
1: ชอบมากชอบนักร้องด้วยไหมคะ
2: ชอบด้วยครับ
1: หยอกเล่นอุ้ยขอบคุณมากมากเลยได้เลยค่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดให้แล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุนทร
2: ก็มอบให้แฟนขึ้น95ทุกเสียงทุกสายนะครับแล้วก็ดีเจด้วยแล้วก็น้องแป้งหลังใหม่เนี่ยครับ
1: ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากมากแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะมีโอกาสหน้าโทรเข้ามาอีกนะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจนะคะจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณมากๆอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายแรกนะคะพี่สุนทรจากมหาสารคามนะคะส่วนใครที่อยากจะจองสายเพิ่มเติมหรือว่าฝากเพลงเอาไว้หลังไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยค่ะนะตอนนี้สมาชิกหลายคนเข้ามาทักทายนะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะนะพี่หนุ่มไทยทรงดำนะคะพี่สายหมอกพี่พระกิตติเหรอคะถ้าอ่านผิดขออภัยแล้วก็พี่สุด้วยนะคะบอกคิดถึงจุงเบยเขาคิดถึงเหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะรวมถึงนะตอนนี้เพลงหลังไมค์เข้ามาเยอะมากเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะจัดเลยวันนี้นะคะรัวๆแน่นอนแต่ว่าตอนนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะของทางอสมทค่ะคุณผู้ฟังรวยความรู้รวยปัญญารู้เท่าทันโลกค่ะเติมพลังศรัทธาเสริมกำลังใจก้าวทันโลกด้วยปัญญาบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับพันธมิตรดำเนินโครงการมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกนะคะนำเสนอของที่ระลึกเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาได้แก่ผ้ายันมงคลและแผ่นโลหะมงคลนะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารพนักงานอสมทและประชาชนทั่วไปค่ะให้พร้อมก้าวผ่านความท้าทายในการทำงานและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญานะคะของที่ระลึกดังกล่าวนี้ค่ะผ่านพิธีมหาพุทธพิเศษเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มงคล .mcot.net นะคะมงคลสะกดแบบนี้ค่ะ MONGKOL นะคะแล้วก็ .mcot.net นะคะหรือที่ LINE @ก็ได้นะคะ @ sign นะคะมี @ sign ด้านหน้าด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยว่ามงคล789มงคลเขียนเหมือนกันนะคะ MONGKOL นะคะ @ มงคล789ก็สอบถามได้เลยนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเผื่อฟังไม่ทันเนาะนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะมนุษย์ทันการเวลารุ่นรวยทันโลกค่ะอ้าวแน่วันนี้โอ้มีสมาชิกใหม่เยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายแล้วก็ฝากกดติดตามเพจของเราด้วยสวัสดีพี่รณชัยนะบอกรับฟังจากเขตดุสิตกทมใกล้ๆนี่เองนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นุเจริญนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนบอกฟังทุกคืนเลยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้มาทักทายนะคะสวัสดีพี่ผู้พิทักษ์แล้วก็

คุณแม่ทันพิชานะคะสวัสดีค่ะวิพี่วิสุดด้วยบอกว่าน่ารักตลอดเลยนะคะปิ๊กเจียงใหม่พ่องก่อหน้ากาเนี่ยบ่ได้ปิ๊กเจียงใหม่บ่ได้เป็นเจียงใหม่เนทีฟเลยเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ในทีปเลยเนี่ยมาเป็นสาวกรุงเทพแล้วเนี่ยสวัสดีพี่อย่าเรียกลุงนะบอกว่าไม่ขอเพลงแต่ขอหวยได้ไหมโถลำพังตัวดีเจเองก็ต้องตัวไม่รอดนะคะสักงวดหนึ่งนะเ พิ่งมาอะไรไม่ได้ณจุดนี้พูดเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องไบนะจ๊ะพี่นักรบด้วยบอกยังอยู่นะครับพี่วิจิตรนะคะแล้วก็มีใครอีกเพิ่มเติมพี่สุพจน์นะพี่สุพจน์บอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยนะคะติดงานไม่ได้มาฟังโอ้เป็น FC ไม่เป็นไรเลยค่ะขอบคุณมากๆว่างๆค่อยแวะมาก็ได้นะคะแล้วก็พี่หนุ่มเพชรภูไทยนะคะทำไมชอบเสื้อเหรอเนี่ยวันหลังก็ได้ไงเลยเปิดเลยเปิดให้ CFนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความอ่ะพี่คิวเองด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาจากพี่ประเสริฐคลองก้าวบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไผ่พงษ์สะท้อนเอาที่สบายใจ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆ กันต่อเลยนะคะจากแนนซี่ท็อปไลน์โสดแล้วนะ
2: เพลงใหม่เต้นไปด้วยกันโสดแล้วนะเชิญค่ะมาโยกโยกเอวเอวมาเอวดีมาแล้วพี่สาวแล้วยั่วไปยั่วไป

ดกตูดให้หน่อยเร็วกระดกตูด

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
5: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy

0: ใครปรบมือขอให้รวยค่ะขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 2งานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะจัดให้เลยนะคะที่สายหลังไมค์นะคะฝากเข้ามารักมา5ปีซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณนะคะจากพี่อเนกสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับยิ่งโตยิ่งสวยรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะจากพี่หน่อยนครพนมนะคะส่วนเพลงที่ยังติดค้างเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะไปกันต่อนะคะแต่ว่าก่อนที่นะเราจะไปฟังเพลงในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะมาเน้นย้ำในเรื่องของทริปเที่ยวดีๆนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อ 2-3 วันก่อนด้วยนะคุณผู้ฟังกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะใครที่กำลังเล็งอยู่นะว่าอยากจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนสักที่หนึ่งลองฟังทางนี้นะคะกลับมาอีกครั้งค่ะกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะคะร่วมออกเดินทางไปกับเรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only นะคะพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายที่พักนะคะพักแบบสบายๆท่ามกลางธรรมชาติในวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือ0809195365นะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางคือทาง Facebook Fanpage FM 99ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้จัดงานของพิทักษ์นะคะสถานีน้ำตาจบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
4: 23นาฬิกา3นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลยนะจ๊ะแล้วก็ชั่วโมงนี้ค่ะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วไม่ได้คุยกันตั้งนานเลยจากภูเก็ตสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะน้องลูกตาล
4: สวัสดีค่ะป้าส้มนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: คิดถึงกันหรือเปล่า
5: คิดถึงฟังทุกคืนเลยค่ะ
4: โอ้น่ารักเหมือนเดิมเลยป้าส้มสบายดีนะคะ
5: สบายดีค่ะ
4: ค่ะที่ภูเก็ตฝนตกไหมคะช่วงนี
5: ้ช่วงนี้ตกบ้างไม่ตกบ้างเมื่อคืนนี้ตกวันนี้ไม่ตก
4: โอ้ก็ยังพอมีพอยังพอมีฝนอยู่เน
5: า
4: ะ
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ค่ะโอ้ปลาส้มนะคะฟังทุกคืนฟังถึงกี่โมงคะปลาส้มนอนดึกไหม
5: ก็ฟังถึงเงินน้องเมียน
4: จ้ะถึงพี่เพชรไหม
5: พี่เพชรก็ฟังนิดหน่อยก็หลับ
4: โอ้โหก็นอนดึกนะ
5: บนวิทยุไว้หัวนอนค่ะน้องลูกตา
4: ให้วิทยุเฝ้าเราหรือเราเฝ้าวิทยุ
5: ไว้หัวนอนเปิดไว้ฟัง
4: ค่ะ

0: ก็ฟังก็
1: จ้ะค่ะฟังตลอดเลยแล้วกลางวันนะคะป้าส้มได้ฟังกลางวันด้วยไหม
0: กลางวันฟังแต่ว่าเป็นของภูเก็ตเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อเป็นทางอสมทภูเก็ตเน
0: าะ
1: ค่ะค่ะได้เลยได้เลยวันนี้ยินดีมากๆนะฮะไม่ได้คุยกันนานป้าส้มอยากฟังเพลงของพี่ไม้พี่ลมพรเหรอคะวันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ค่ะรอสายใจสั่งมาเนาะ
0: ค
1: ่ะป้าส้มอยากมอบให้ใครด้วยไหมคะเพลงนี้
0: มอบให้ลูกเสียงลูกสายค่ะแล้วก็พิเศษน้องลูกตาลนะ
1: ค่ะ
0: ด้านใครรับโทรศัพท์หลังใหม่ค่ะ
1: มีแป้งแล้วก็น้องเมย์ด้วยเมย์มีสองคนวันนี้ช่วงที่โทรหาเมื่อกี้ค่ะค่ะ
0: มอบให้ทุกคนเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะป้าส้มขอบคุณมากๆนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันนะคะป้าส้มพูดตามหนูเลยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: สุกี้ชาบู
0: สุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้ไอยราอาฮ่า
0: และไอยราอาฮ่าร
1: สชาติดี
0: รสชาติดีๆ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาฮ่า
0: ไอยราอาฮ่าน
1: ี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเลยนะคะคุณป้า
0: ค่ะขอบค
1: ุ
0: ณค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องจัดให้เลยค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: สี่งานเพลงต่อเนื่องในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคแล้วก็เป็นสี่งานเพลงที่มีความเกี่ยวข้องนะคะกับเบอร์โทรศัพท์นะคุณผู้ฟังนี่ค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะโอ้โหไม่ได้เปิดนานมากแล้วค่ะงานจากพี่จอมขวัญกัลยาเบอร์นี้อยากมีแฟนนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้ตั๊กแตนชลดานะคะเบอร์โทรไม่ต้องเบอร์ห้องมีไหมค่ะชนอภิชาตินะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรารอสายใจสั่งมาอันนี้ก็1สายกับ1เบอร์เหมือนกันนะคะไมพิรมพรนะคะจากสายหน้าไมค์ของเรานะคะป้าส้มจากภูเก็ตนั่นเองนะคะนะแต่เราก็มีเบอร์เดียวนะของเรา022481366ค่ะเอ้ยคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงเข้ามาเยอะมากเลยหลังไมค์นะคะเดี๋ยวตอนเปิดให้เพิ่มเติมในชั่วโมงนี้ทักทายสมาชิกก่อนดีกว่านะคะคุณแม่แม่เกลบอกว่าทำไมในห้องแม่เย็นจังจริงแม่ฝนไม่ตกแต่ว่าเย็นอากาศเริ่มเย็นลงเล็กน้อยเล็กน้อยแล้วนะคะที่สถานีก็อากาศเย็นเหมือนกันนะสวัสดีพี่เอกรินพี่จรัญทองบัวบอกว่าหลายวันเนี่ยไม่ได้มาฟังน้องลูกตาลคนสวยเลยไม่เป็นไรค่ะนะมีเวลาก็แวะเข้ามาได้นะคะแล้วก็ใครเอ่ยพี่อนุชานะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลฟังทางวิทยุจากจังหวัดเลยครับขอบคุณนะคะพี่จรัญสวนกูนะบอกเข้ามาปุ๊บขอแชร์ให้ก่อนเลยนะคะยินดีมากๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีคุณสุจิตราด้วยนะคะส่งสติกเกอร์น่ารักปุ๊กปิ๊กนะคะแล้วก็พี่สงวนศรีนะคะพี่บุญยงมีใครอีกพี่จุ๊บแจงนะคะพี่พงษ์สะทอนบอกหวานเจี๊ยบเลยดีเจลูกโหนดสวัสดีค่ะพี่ดำดินด้วยจากลำปางเนอะบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนงามนะคะแล้วก็มีพี่ธนวุฒหรือว่าธนวัฒน์ไม่แน่ใจบอกแอมแอมอะแฮมหมายถึงอะแฮมอะแฮมใช่ไหมคะนะทักทายนะคะพี่เล็กยินดีนะพี่เรดมี่นะคะจากสุราษฎร์บอกว่าวันนี้สุราษฎร์น้ำทะเลหนุนนะคะเริ่มปีนตะลิ่งแล้วในเขตในบางเหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็พี่นักรบพี่กฤษชมนนะคะจากมหาสารคามด้วยโอ้เมื่อสักครู่นี้ชั่วโมงที่แล้วเนาะเป็นสายจากมหาสารคามนะพี่สุนทรนะคะแล้วก็มีพี่จรัสนี่มาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะนะทุกๆข้อความเลยมีใครเพิ่มเติมเดี๋ยวนะพี่อุดร

พี่อุดรรถขยะบางนานะคะส่งไหนทำงานอยู่แน่เลยส่งกำลังใจนะคะแล้วก็พี่กุ้งพี่กุ้งพี่กุ้งขายอะไรพี่กุ้งขายผัดไทยเหรอคะโออยู่แถวไหนนะตลาดกิ่งแก้วซอย10โอ้โหเขาบอกว่าช่วงนี้เงียบมากเลยเปิดตั้งแต่5ทุ่มถึง6โมงเช้าโอ้โหนะอ่ะใครโตรุ่งนะคะแวะไปได้ตลาดกิ่งแก้วซอย10นะคะร้านพี่กุ้งแอบผักสดอย่างนี้หรอผักสดไม่ใช่ผัดไทยใช่ไหมคะหมายถึงไม่ใช่ผัดไทยกุ้งสดแต่เป็นผักสดหมายถึงอ๋ออยู่ที่ตลาดใช่ไหมโอเคโอเคดีเจเนาะตาลายหรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาไปอุดหนุนกันได้นะคะอ๋อก็คือขายตั้งแต่กลางคืนเลยถึงตอนเช้าคือแบบเป็นตลาดเช้าไปเลยเนาะนะคะน้องหนูดียังอยู่นะคะพี่นันอสังหาบ้านสวนจันทบุรีก็อยู่นะจ๊ะโอเคขอบคุณมากๆเดี๋ยวช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะขยับจังหวะขึ้นมาหน่อยพี่จ่อยจากนครพนมเขาฝากเพลงนี้มาอุ้ยมีท่าเต้นด้วยนะเพลงเนี้ยไม่ธรรมดาอ๋อ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมพี่ๆในไลฟ์เต้นไปกับหนูเนี่ยใครที่รู้ท่าเต้นนี้อายุไม่น้อยเหมือนกันนะไปกันต่อดีกว่าค่ะช่วงนี้จอคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า

300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับเพลงส่งพัสดุค่ะจากศิลปินไทม์ธนาสังกัดจอนนี่มิวสิกนะคะคำร้องทำนองโดยวิทย์ไมค์ทองคำเรียบเรียงโดยอาจารย์วิทย์เด็กบ้านนอกค่ะ

0: ่งพัสดุนะคะงานจากไทม์ธนานะหลายคนบอกจริงนะชีวิตเหมือนในเพลงเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครโทรหาหรอกนะนอกจากพี่ๆที่มาส่งพัสดุให้หน้าบ้านโอ้ยนะคะชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอเข้ามาได้เลยทุกช่วงดีเจนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตค่ะวันนี้จัดให้เลยกับอกหักส่งทางนะคะนุชวิลาวันค่ะตอนนี้กำลังมาแรงเลยในชาร์ตของเรานะคะขึ้นมาอยู่ในฮิตที่11นะคะจากภูไทยเรคคอร์ดแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์นะคะฮิตที่6เนี่ยจากสังกัดพระเอกใหญ่9999

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2โทน
7: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
6: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้

0: องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

23นาฬิกา54นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานค่ะเดี๋ยวนี้จัดให้เลยนะคะที่พี่วอนจากกาญจนบุรีฝากเข้ามางานจากทีโบนกับเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมโอ้โหเพลงนี้นะคะหวานเลยล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆสายนะคะหน้าไมค์หลังไมค์ SMS แล้วก็รวมถึงสมาชิกของเราด้วยที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะที่ Facebook Live LTM FM 95นะคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะนอนหลับฝันดีสุขภาพดียิ้มได้ทั้งวันพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: าความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหลอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงต้นชั่วโมงนะคะยอมจำนนฟ้าดินจากโบวี่ค่ะตามมาด้วยผลงานเพลงนะคะจากพี่หญิงทิติการเพลงจันทร์และฟ้ายามแรงจากมินตราอินทิรา3ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีค่ะอยู่กับเมทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาอยากฟังผลงานเพลงไหนแนะนำผลงานเพลงเข้ามาได้เลยตอนนี้022481366ค่ะ022481366นะคะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะกริ๊งกรังกันมาได้อยากแบบว่าส่งมอบเพลงความรักความคิดถึงเป็นห่วงกำลังใจอะไรเงี้ยมีคนบอกว่าขอรำคาญก็บอกกันเด้อไม่ได้รำคาญไม่รำคาญอันนี้ขอเพลงใช่ไหมอ๋อโทรศัพท์มาจ้ะโทรศัพท์มานะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรมาได้เลยนะพรุ่งนี้น้องเมย์คงไปแบบไปร่วมแสดงละครอีกสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วนี่แบบทั้งสัปดาห์คือบอกเลยว่าแบบโห6โมงถึงเที่ยงคืนอย่างเงี้ยทุกวันน่ะเราก็มาจัดรายการสภาพนะแต่ก็ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆนะคะวันนี้คือต้องยอมรับว่าอสมทหนาวเป็นพิเศษเลยหนูเดินก้าวเข้ามาเปิดประตูคือหนาวหนาวแบบตะโกนถามว่าทำไมถึงหนาวก็น่าจะเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะคะไม่รู้ร่างกายมันเย็นไปหมดเลยแล้วแบบเดินเข้ามาเนี่ย เหมือนจะเป็นหวัดแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวสู้ๆนะคะเดี๋ยวถ้าผลงานออกมานะคะแล้วจะออกอากาศช่องทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็มาแจ้งกันอีกทีแล้วกันเนาะแต่ยังไงฝากติดตามด้วยอยากจะบอกจริงๆว่านักแสดงทุกคนแบบเรียกว่าแบบสู้สุดใจที่สุดในโลกกว้างจริงๆแล้วก็ทำให้เข้าใจจริงๆคำว่ามิ่งขวัญรวมใจแบบชาวไทยทั้งผองเนี่ยคือจริงมากไม่เคยสัมผัสคำนี้ได้มากขนาดทุกวันนี้มาก่อนเลยปกติก็ไม่ค่อยเข้าใจขนาดนั้นนะก็คิดแค่ว่าแบบอ๋อโอเคประเทศของเรามีพระราชาพระราชินีอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เข้าใจแบบนั้นแล้วก็อ๋อเราไม่เคยเข้าใจคำว่าแบบศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเนี่ยไม่เคยเข้าใจเลยจนกระทั่งมาเล่นละครเรื่องนี้นี่รู้เลยว่ารู้แล้วทำไมถึงใช้คำนี้ได้คือแบบโอ้ยอ่ะนั่นแหละเหลือพรุ่งนี้อีกวันเดียวนะคะก็จะพยายามฮึดสู้ที่สุดเท่าที่จะทำได้หนึ่งผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้น้องเมย์ให้4นาที30วินาทีในการโทรเข้ามานะคะอัปสราหลงฟ้าจากหนุ่มมีซอแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะมือชาเหมือนแล้วเนี่ย

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวๆใจนะคะรับสายหน้าไมค์กันดีกว่าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
2: เด็กชายถนอมครับ
1: ค่ะวันนี้ให้พี่ถนอมคุยคนเดียวไปเลยค่ะ ช่วยด้วย โอ้ยหนาวมาก
2: ทำงานอยู่ตอนนี้
1: จริงเหรออยู่ที่ไหน
2: อยู่ภูเก็ตครับ
1: อยู่ภูเก็ตภูเก็ตเขากินเจกันยังนะกินแล้วสิ
2: กินครับกินกิน
1: รอแล้วพี่ถนอมกินด้วยไหม
2: โอ้ผมไม่ค่อยมีเวลากินครับทำงานเสร็จก็กลางวันก็นอนกลางคืนก็ออกทำงาน
1: พี่ถนอมนอนเผื่อน้องเมย์ด้วยนะ
2: โอ้ยขนาดตัวเองยังไม่มีเวลานอนเลยนี
1: ่วันนี้นี่งงเงยระดับ 80% ไม่ไหวแล้วเหลืออีก 20% เอาไว้ขับรถกลับบ้าน
2: ไม่กำลังขับรถอยู่นี
1: ่ใครคะพี่ถนอมเหรอ
2: พี่ถนอมขับรถ
1: อ๋อแล้วพี่ถนอมไปไหนมา
2: พี่ถนอมทำงานอยู่เทศบาลขับรถขยะอยู่ครับ
1: อืมเราจะได้กลับกี่โมง
2: เนี่ยเที่ยวสองก็จะได้กลับแล้ว
1: เสียงหนูไม่ลืมตาเลยเน
2: า
1: ะ
2: น่าจะใช่ เดาดันน่าจะใช่เดาเนี่ย
1: คิดซะว่าคุยกันก่อนนอน
2: ถูกต้อง
1: โอ้แล้วกลับบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะได้นอนต้องสระผมอีกก็จะเป่าผมอีก
2: โอ้ไม่ต้องเป่าแล้วสองว่าเป่าทีก็ได้
1: ไม่ได้เพราะว่าเขาอัดสเปรย์ไว้ถ่ายละครมาใช่เขาอัดสเปรย์ไว้ถ้านอนก็ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเลยอะผมหนูอะ
2: เหมือนกับว่าปลวกกำลังกินไม้อยู่นะ
1: อารมณ์อย่างนั้นแหละไม่ต้องเรียกใครมาฉีด

0: คร
1: ับ วันนี้พี่ถนอมอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เพลงของน้องเมย
1: ์ฮะนั่นไงพอหนูบอกให้เจ้าเมสุกะเลือกปั๊บนั่นไงเข้าแก๊ปเลยโดนเพลงหนูเลยอ่ะเพลงอะไรจ๊ะ
0: วาววอน
1: วาววอนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มอบให้ตัวเองครับ
1: ร้องได้ยังเพลงเนี้ย
0: โอ้ไม่เคยทีครับ
1: ไปหัดมาด้วยนะ
0: โอ้จะมีเวลาหัดไหมเน
1: าะนี่ไงเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยพอเปิดให้ฟังปั๊บหัดไว้ก่อนเลย
0: โอ้นี่สักพักจะลงไปเทขยะแล้วเนี่ย
1: อยู่คนเดียวเหรอหรืออยู่มีพรรคพวกด้วยใช่ไหมมีพรรคพวกด้วยใช่ไหม
0: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราคิวที่เจ็ดเนี่ย
1: หนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกพูดอะไรไปเรื่อยนะตอนเนี้ย
0: โอ้ไม่เคยแก้ง่วงธรรมดา
1: โลโอเคมีคนบอกว่าน้องเมย์ไม่ค่อยเปิดเพลงให้พี่เลยไม่เปิดเพลงอะไรให้พี่อะไรเนี่ย
0: ไม่ขอเนาะ
1: ไม่ใช่มีคนแซวเขาบอกว่าเนี่ยเขาขอเพลงมาน้องเมย์ไม่เปิดให้เขาเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: โอ้ย
0: ไม่เปิดให้เขาก็บ่นดิ
1: ใครบอกว่าไม่เปิดให้บางทีจะเปิดได้ไงเราดีเจก่อนหน้าเขาเปิดไปแล้วน่ะ
0: พอที่จำความได้รู้สึกว่าจะเคยเห็นในวิดีโอครั้งหนึ่งนะ
1: เห็นที่ไหนคะ
0: ในโทรศัพท์
1: ดูอะไรมาแล้วน่ะ
0: รู้สึกว่าจะกดเข้าไปที่ขึ้นน่ะแล้วก็เขาจะกำลังแสดงสด
1: แบบสดค่ะเหมือนไลฟ์สดใช่ไหม
0: ใช่ดูแป๊บเดียวก็หายต่อไปเลย
1: พิมพ์ได้พิมพ์เซิร์ชได้บางค้นหาได้พิมพ์ว่า LTMFM95 แค่นี
0: ้แล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่มันย่อมาจากคำว่าลูกทุ่งมหานครนั่นแหละ L ก็คือลูกทุ่ง M ก็คือมหานคร LTM
0: โอเคเดี๋ยวจะได้เห็นหน้าชัดๆว่านี่เหรอน้องเมย์หน้าตาเป็นอย่างนี้เหรอ
1: เข้ามาดูได้นะแต่อย่าผิดหวัง
0: ว่าไป
1: โอเคได้เลยวอนนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษนะ
0: ทุกคนที่ฟังรายการ95อยู่ในตอนนี้ครับ
1: ครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับขอบคุณที่โทรมานะ
0: ครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับผลงานเพลงนี้นะคะจากเมธิชาวาวรค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครก็ได้พาหนูไปนอนทีอ่ะช่วงนี้นะคะใครที่มองหาของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ค่ะหรือการมอบของขวัญที่ดีที่สุดด้วยการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะด้วยอแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะเป็นผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตมียางยืดนะคะในการรัดรอบเลยจะได้แน่นๆนะไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยผ้าไมโครเทคค่ะมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้าเนี่ยนุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นนะคะลดการสะสมของเชื้อโรคมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนเป็นผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศห้องนอนได้ไม่ซ้ำวันเลย2สไตล์ในเซตเดียวค่ะ2ลายนี้มีอะไรบ้างนะคะ Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าเป็นโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะคะอีกหนึ่งลายลายสวีทคาร์เนชั่นนะคะเป็นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนแบบนี้เลยโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักแล้วก็ความหวานที่มีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะคะโปรแรงรับเทศกาลปีใหม่อแมนด้าเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem DuoBedding set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มไปเลยเซตใหญ่11ชิ้นด้วยกันในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่ะค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอขยับจังหวะบ้างนะคะก่อนที่จะหลับไหลกันไปซะหมดนะผลงานเพลงวันนี้ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจ้า

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดี

0: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยเมทิชา
1: อย่าลืมกอดตัวเองนะคะกอดแล้วก็กอดน้องเมย์ด้วยวันนี้อ้อนนิดนึงเออเคยเห็นเด็กแบบอดหลับอดนอนแล้วงงเงี้ยมั้ยวันนี้ก็เลยนำสาระดีๆเกี่ยวกับการอดนอนแอบอยากรู้ว่าคนเราอดนอนได้นานขนาดไหนนะคะมันมีสถิติโลกเอาไว้อยู่นะแต่ไม่ต้องทำตามนะคะไม่ต้องเลยไม่ต้องหาทำนะเขาบอกว่าเจ้าของสถิตินี้นะคะคือแลนดี้การ์เนอร์นะคะเป็นนักเรียนมัธยมชาวอเมริกันวัย17ปีซึ่งทำการทดลองอดนอนติดต่อกัน11วัน25นาทีในปีคริสตศักราช2660ไม่ใช่ขออภัยคริสตศักราช1964โอ้โหน้องเมย์ไม่เกิดอะเอาจริงๆภายใต้การดูแลของนักวิจัยนะก็คือเขาอะอดนอนแบบเนี้ยซึ่งอายุ17ปีอะเขาสามารถอดนอนได้11วัน25นาทีซึ่งภายใต้การดูแลของนักวิจัยเนี่ยเขาจะมีการบันทึกเรื่อยๆว่าการอดนอนแต่ละช่วงเวลาเนี่ยมันมีพฤติกรรมอะไรบ้างนะคะซึ่งเวลาอันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบ้างนะการอดนอน1วันเนี่ยก็จะมีอาการง่วงปกติค่ะปกติอันนี้ยังปกติอยู่สับสนหงุดหงิดความจำเนี่ยสั้นลงแล้วก็ไม่มีสมาธินะคะอาจจะต้องแบบการพูดปกติอาจจะเป็นคนพูดเร็วเวลาอ่านหนังสือก็แบบต้องช้าลงไม่งั้นอ่านผิดอะไรเงี้ยนะหนูเนี่ยมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะคะอย่างเช่นถ้าไปขับรถหรืออะไรเงี้ยนะอันนี้อันตรายมากนะสมองเนี่ยมันจะลดระดับพลังงานให้เข้าสู่สถานะใกล้เคียงกับการนอนหลับเออมันก็จะเหมือนแบบสมองเราเซลล์ประสาทเราบางส่วนนะคะมันจะสั่งสมองว่าให้หยุดทำงานนั่นแหละมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยความจำมันสั้นลงมันหงุดหงิดนะมันดูไม่มีสมาธิเลยอะไรเงี้ยนะคะหากอดนอนในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันสมองเนี่ยจะเริ่มหมดสติอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นหมดสติเลยนะถึงขั้นหมดสติเลยนะไม่สามารถต้านทานกับความง่วงได้แล้วนะคะการรับรู้สิ่งรอบข้างเนี่ยประสิทธิภาพคือต่ำมากอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะสูงขึ้นอ๋อเมื่อกี้ถึงว่าหัวใจเต้นตุบๆๆอ่ะผลเสียของการอดนอนนะคะ1คือร่างกายอ่อนเพลียสมองทำงานช้าลงใบหน้าก็จะโทรมนะคะอารมณ์จะแปรปรวนนี่แหละที่หนูดีดไปดีดมาเนี่ย ใช่หรือเปล่า เดี๋ยวเครียดเดี๋ยวโวยวายเดี๋ยวหัวเราะอะไรเงี้ยนะกระบวนการเผาผลาญน้ำตาในเลือดเนี่ยจะผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตหลอดเลือดสมองเนี่ยจะไม่มีประสิทธิภาพแล้วนะก็จะทำให้มีโรคต่างๆมากล้ำกลายได้ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดหัวใจเบาหวานระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงป่วยง่ายแล้วก็เสื่อมสมรรถภาพทางเพศด้วยนะคะมันจะอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศหลอดเลือดสมองตีบโรคอ้วนหลับกลางอากาศได้เลยก็คือหลับในนั่นแหละนะคะแล้วก็โรคทางจิตเวชอย่างเช่นซึมเศร้านะคะแล้วก็มีร่างกายที่ไม่เจริญเติบโตโดยเฉพาะกับเด็กเล็กเขาถึงบอกให้เด็กเล็กเนี่ยนอนให้เป็นเวลาอดนอนเพื่อปรับเวลานอนบางคนนะคะคิด

ว่าอดนอนในวันที่ทำงานแล้วค่อยไปพักผ่อนชดเชยในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วกันเนาะอันเนี้ยมันเป็นความคิดที่ผิดนะคะไม่สามารถแก้ไขหรือว่าทำให้การนอนมันมีประสิทธิภาพได้นะยังสร้างผลเสียให้กับร่างกายอีกด้วยโดยเฉพาะฮอร์โมนนะคะในการควบคุมความอยากรับประทานอาหารมันจะทำงานผิดปกติมันบางทีมันก็จะรู้สึกว่าหิวมากเลยระบบย่อยก็จะเสียสมดุลนะคะระบบพวกระดับคอเลสเตอรอลในน้ำตาลเนี่ยก็จะสูงขึ้นนะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคร้ายอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะคนที่อดนอนเป็นประจำนะคะแต่อยากจะปรับเวลานอนให้ไวขึ้นก็ต้องเริ่มโดยการตั้งนาฬิกาปลุกตื่นตอนเช้าให้ตรงเวลาตลอดทุกวันงดดื่มอาหารพวกคาเฟอีนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสร้างบรรยากาศก่อนนอนนะอย่างเช่นปรับไฟให้เป็นสีเหลืองหรือสีส้มจะได้รู้ว่าอ่ะโอเคอันเนี้ยฉันถึงเวลาจะนอนแล้วนะนะคะตัดเสียงรบกลูรบกวนออกให้หมดพวกมือถือเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีน้องเมย์ก็ยังติดนะเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเงี้ยอันเนี้ยห้ามนะคะอดนอนเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำเลยก็คือการรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องอดนอนจริงๆนะก็ให้กินอาหารเกี่ยวกับวิตามินซีค่ะวิตามินบีกรดอะมิโนเพื่อทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นอย่างเช่นอะไรล่ะน้ำเปล่าอันนี้ง่ายสุดเลยกล้วยนะคะถั่วเปลือกแข็งต่างๆไข่ธัญพืชข้าวกล้องน้ำผลไม้คั้นสดน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องนมซุปไก่งาดำโยเกิร์ตอย่างเงี้ยนะคะก็กินเพื่อให้มันกระตุ้นกระชุ่มกระชวยได้นะจ๊ะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้เร็วๆนี้เขามีละครนี่ใช่ไหมเก็บแผ่นดินนะคะจับพี่หง่าคาราวานนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ในช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามานะจ๊ะขอเพลงกันได้เลยค่ะ

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: โดยเมทิชา
1: อาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าก
0: ลับมาในช่วงที่สองค่ะหนึ่งสายหน้าไมค์รอแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
4: เด็กชายบังเลาะ
0: พี่บังเลาะจะเลาะไปไหนอ่ะ
4: จะเลาะไปตลาดแล้วครับ
0: จะเลาะไปตลาดแล้วเหรอตอนนี้นะยังเปิดอยู่เหรอ
4: ใช
0: ่จริงปะเนี่ย
4: จริงสิครับ
0: แล้วไปตลาดตอนนี้ไปทำอะไรอ่ะ
4: ไปดับร้านขายพริกแกงครับ
0: ไปขายของจำได้แล้วจำได้แล้วนึกออกแล้วแต่หนูกินน้ำพริกไม่เป็น
4: อ
0: ่ะ
4: ทำ
0: พริ กแกงเป็นกินแกง
4: นะ
0: อุ้ยแล้วยิ่งแกงใต้อ่ะเผ็ดป่ะ
4: ก็เผ็ดดิน
0: ั่นน่ะสิทำให้ไม่เผ็ดได้ป่ะ
4: ได
0: ้กินไม่เป็น
4: ลองดูดิอร่อยนะ
0: ช่วงนี้กินเจอยู่ช่วงนี้กินเจอยู
4: ่อ๋ออ
0: ืมงดเนื้อสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลเมื่อวานไปร้านอาหารมาแล้วเขาบอกว่าเขาสามารถทำให้มันเป็นอาหารเจได้สรุปคืออะไรรู้ป่ะเขาทำสปาเกตตี้ให้หนูอ่ะมีแต่เส้นไม่มีอย่างอื่นเลยผักก็ไม่มีเห็ดก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เส
4: ้
0: น
4: แล้วก็ใส่ผักก็ใส่พริกแกงแกงผักเบาๆก็ได้แบบนั้นกินเจอ่ะ
0: เหมือนวันนั้นเหมือนไปกินแล้วเหมือนเขาใส่แค่อะไรอ่ะแค่เกลือผัดเอาเส้นลงไปผัดกับพริกเผาอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันคือมันแบบไม่มีอะไรให้หนูเลยมีแต่เส้นเลยอ่ะเส้นเพียวๆเลยอ่ะแล้วก็มีพริกให้เห็นอยู่แวบๆอ่ะเป็นพริกแบบเหมือนเอาไปจนมันไหม้แล้วอ่ะคั่วป่ะมันเขาเรียกอะไรเอาเป็นคั่ว
4: พริกคั่ว
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันชวนหนูคุยหน่อย
4: เนาะครับคุย
0: เหนื่อย
4: นี่ผมแต่งตัวจะไปตลาดแล้วเลยแล้วก็เห็นขอเพลงหน่อยนึงแล้วก็
0: ขอเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: นักฟังคนคนหลายใจของไห่ลำไยครับ
0: ลำไยไห่ทองคำไห่ลำไยเลยแล้วล่ะ
4: ใช่นั่นแหละ
0: ไห่ลำไยเฉยๆคนหลายใจแล้วคุณพี่หลายใจไหมจ๊ะ
4: ไม่ใจเดียวที่ผม
0: ใครอ่ะ
4: ใครก็ได้ที่ว่าอยากจะเป็นแฟนกับผมอ่ะ
0: เอ้ยใครก็ได้ไม่ได้สิเราต้องมีเป้าหมาย
4: กำลังหาอยู่ครับ
0: ร้านข้างๆสวยไหม
4: ร้านข้างๆก็มันสวยเหมือนกันสวยทุกร้านนั่นแหละ
0: อันนี้นี่ไงสวยทุกร้านอ่ะเจ้าชู้ละหนึ่ง
4: เอ๋ละเดียวใจเดียวอ่ะผมอ่ะ
0: สวยทุกร้านมองซ้ายมองขวาเพื่อแบบเราอย่าไปมองหาไกลตัวบางทีใกล้ๆตัวมันอาจจะมีก็ได้
4: ในใกล้ตัวที่ไหนอ่ะ
0: ไม่รู้ไงเราใกล้เขาบอกว่าเวลาเรามองอ่ะหรือเวลาเรามองหาแฟนเราชอบไปมองไกลตัวไงบางทีเราลองแบบหาใกล้ๆดูใกล้ๆแบบใกล้ๆเลยอ๋อ
4: ใกล้ๆเลย
0: บางทีแบบเหมือนคนเราหาแว่นน่ะใช่หาอยู่นั่นน่ะที่ไหนได้อยู่แค่ตรงตาตัวเองนะ
4: อ๋อ
0: ลองหาดูลองหาดูคนหลายใจจากลำไยไห่ทองคำมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบไม่ทุกเสียงทุกสาย
0: ครับได้ฮะ
4: คนครับคนด้านหนังด้วยที่ว่าครับ
0: น้องเมสุกะ
4: ใช่ใช่
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
4: จะให้เมย์ด้วย
0: ครับขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยจ้า
4: ว่ามาครับเดี๋ยวผมว่าตาม
0: ได้เลยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
4: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
4: และไอยาราอาฮ่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
4: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
4: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะ
4: ครับผม
0: โอ้ยโอเคโอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้จ้า
4: ครับผมรอฟังอยู่ครับ
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยเด้อต้องไปยังไงอ่ะต้องไปยังไง
4: ไปรถกระบะรถพิกั
0: พอ๋อเอาของไปเยอะใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วมีใครช่วยขนไหม
4: ไม่เนี่ยจะออกมาขนแล้ว
0: โอเคโอเคได้เลยได้เลยขอบคุณที่โทรมาจ้าสวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะกำลังนึกอยู่ว่าเพลงของวงแอลกอฮอล์นี่ชื่อเพลงอะไรนะเตเดเดเดเดเดเตเตเตว่ามีคนหลายใจไงเราก็เลยนึกถึงเพลงครบซ้อนขึ้นมาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเพลงที่จะจัดให้ในช่วงนี้นะจ๊ะมีพี่เสือจ๊ะนี่หนูให้ชิมพี่ผลงานจากพี่หลิวอัจฉริยะด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจัดให้4ผลงานเพลงต่อเนื่องเลยในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในขณะที่หนูง่วงนอนนั้นนะคะทีมงานก็พยายามจะสันทนาการหนูนะคะด้วยการแซวว่าเออว่าหนูว่าเหมือนมีมเจ้าเป็ดเหลืองอ่ะเออมันขึ้นรูปให้ดูด้วยเห็นไหมถ้าคุณผู้ฟังดูผ่านทางแอปฟ้านะคะแอปพลิเคชัน Facebook Live ก็จะเห็นมุมจอจะมีน้องเป็ดเหลืองอยู่ข้างเอามาเทียบกับหน้าหนูแล้วมันเหมือนมากเลยตอนนี้มาถึงช่วงจ่อคิวฮิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณชมพูและทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอราค่ะเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงวันนี้จ้ะคืนมาหาอ้ายได้บ่นะกลับมาได้ปะล่ะเออกลับมาหน่อยได้ไหมนะจากไดมอนด์ฤทธิไกรนะคะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์เว็บอภิรักษ์นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์ดุ่ยเชียงรำผลงานเพลงนี้จะถูกอกถูกใจหรือไม่นะคะก็สามารถส่ง SMS ลองฟังดูก่อนลองฟังแล้วตัดสินดูก่อนทำตัวเป็นคณะกรรมการนะคะว่าจะกดหันเก้าอี้มาไหมนะคะกับผลงานเพลงนี้ค่ะถ้าใครที่ชื่นชอบส่ง SMS มาได้ที่4689400ยังอีกยังจะเอาเป็ดไว้อีกไม่เอาออกสักทีว่าแล้วมันเหมือนหนูมากเลยปะโถนะคะขอบคุณมากๆจริงๆทีมงานเขาเรียกว่าสายเอนเตอร์เทนหนูกลัวหนูง่วงกลัวหนูหลับก็เลยหาอะไรให้ทำแล้วตอนนี้เป็นไงแคปหน้าจอกันฉ่ำเลยโอ้ยมันได้อย่างนี้สินะจ๊ะไม่เอาเอาแค่นี้แหละพอแล้วอ่ะคืนมาหาอ้ายได้บ่

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง

0: โดยเบที่ชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยเมทิชาม
1: าถึงช่วงท้ายนะคะกับน้องเมทิชาค่ะเดี๋ยวมาดูกันสิว่าราคายางตอนนี้ราคาเท่าไหร่ดีดเป็นการดีดครั้งสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะคะยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทค่ะขอข้ามก่อนเป็นจังหวัดตรัง85บาทเหมือนกันนะคะคลองแงะกับสุราษฎร์ธานีนะคะ86บาทแล้วก็ภูเก็ตค่ะ86บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่85บาท70สตางค์นะคะ

0: ียงลูกขุนค่ะ91.20 บาทขี้ยางก้อนถ้วย77 บาทน้ำยาง88.20 บาทนะจ๊ะวันนี้หมดอาทิตย์ขอรู้ไหมแล้วขี่ไปนอนก่อนนะจ๊ะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะกับผลงานเพลงหยุดตรงนี้ที่เธอจากพี่ฟอร์ดนั่นเองค่ะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ73 ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะไม่ใช่แก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50

0: กลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะ3เพลง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงสาวนาสั่งแฟนจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสาวนาห่วงพี่ตรงใจอ้อมจิตนะครับแล้วก็สาวนาพระเนจรจากพี่ต่ายอรทัยนะครับผมอ่ะจัดไปทั้ง3เพลงครับทักทายทุกท่านกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400สวัสดีครับไปถึงพี่สังทองสีสายขอเพลงพยายามกี่ครั้งก็ตามแต่นะฮะจากวงแฮงแมนนะครับผมอ้าวสุดยอดไปเลยนะฮะอันนี้เป็นวงในตำนานนะฮะวงแฮงแมนซีรีส์ฟูประมาณนี้นะครับแล้วก็ทักทายครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีครับพี่ศักชัยขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านนะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่เมตตาผมเมตตาหวานเจี๊ยบจากบุรีรัมย์ครับผมหวานเจี๊ยบสวัสดีครับพี่อาทิตย์นะฮะสวัสดีครับพี่สุวิทย์ครับพี่สุฮอกเกนบูมครับพี่อมราครับพี่นงนุชณนครทักทายครับผมพี่รัตดาพี่รัตวรรณนะครับสวัสดีจ้าพี่พินโยนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่รามิดานะครับพี่ศรีวิไลนะครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับสวัสดีเจ้านะครับสวัสดีครับทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรอรับสายกันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะนี่เลย สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดป้าย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อุ๊ยขอ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: กลับมานะฮะในช่วงของสายชิลฮิวจ้า

0: ใช่นะครับผมจัดป้ายบทเพลงเมื่อกี้นี้คลื่นนะครับแต่ว่าขับร้องโดยวงไม้อ้ายนะครับน้องๆ น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมจัดให้นะฮะเอาละครับตอนนี้ในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำๆอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำๆบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน้องเพ
0: สวัสดีครับผมพี่นัน
1: จ้า
0: ไม่ได้คุยกันนานมากเลยนะ
1: จ้าไม่ได้คุยกันนานแต่ก็ได้ยินเสียงน้องเพทุกวันทุกวัน
0: ขอบคุณมากมากครับแล้วพี่นันสบายดีนะครับช่วงนี
1: ้ช่วงนี้ร่างกายก็สบายแต่หัวใจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่
0: เอ้าเกิดอะไรขึ้นครับพี่นันเล่าพวกเราฟังได้ไหม
1: หัวใจมันอักเสบเพราะคิดถึงน้องเพชรไงอยากคุยกับน้องเพชร
0: แม่มาแล้วมาแล้วพี่นันต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะฮะอ่ะพี่นันแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
1: คำสัญญาของน้องป้ากับน้องโบนัส
0: ได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: พี่สุดยอดนะวังสะพุง
0: ให้กับพี่สุดยอดนะ
1: จ้า
0: พี่สุดยอดสบายดีนะ
1: สบายดีค่ะสบายดีย
0: ังแบบสุดยอดเหมือนเดิมนะ
1: ยังสุดยอดเหมือนเดิมไม่มีรถไม่มีหายไม่มีจ่ายเพ
0: ิ่
1: ม
0: ขึ้
1: นเหม
0: ือ
1: นเด
0: ิ
1: ม
0: นี่สุดยอดในสุดยอดในทุกเรื่องเลยนะ
1: ทุกเรื่องเลยไม่มีเรื่องไหน
0: ไม่มียกเว้นนะโอ้ยสุดยอดจริงๆนะฮะ
1: จะฝากไปให้ค
0: ุ
1: ณบัวขาวตามกำแพง118แล้วก็คุณมนัสนครซีธรรมราชแล้วก็น้องเพชรน้องมีหลังไมค์ด้วยแล้วก็ AP95ทุกคนที่ทั่วโลกเลย
0: ได้ครับผมพี่นันเดี๋ยวผมจัดเพลงบทเพลงคำสัญญาของน้องปาร์คให้ฟังนะ
1: จ้าขอบคุณมากค่ะน้องเพชรดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: พี่นันดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่นันจากเพชรบูรณ์นะฮะก็เป็นแฟนกับพี่สุดยอดนะฮะนะฉายาของพี่สุดยอดเขาสุดยอดขนาดไหนสุดยอดจริงๆสุดยอดเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องถามพี่นันเองนะครับ ตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อนะฮะในช่วงของสายชิลฮิลใจครับผมคำสัญญาครับปาร์คภัทรพงศ์ฟีเจอริ่งน้องโบนัสอโนมานะครับ

สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะเพลงเมื่อกี้นี้นะครับสุดใจจากอาปูพงศิษฐ์คำพีก่อนนั้นนะครับเธอปันใจจากพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันนะฮะแล้วก็ภาษานาคานะครับจากพิธีอุเทนพรหมินคู่ครองนะครับจากขุนก้องห้วยไร่ผวังจิตจากปรางทิพย์นะฮะจัดไปให้เลยนะครับทั้ง5เพลงสวัสดีครับไปถึงพี่จุ๊บแจงครับสวัสดีครับไปถึงพี่เดียฮาร์นี่บอกว่าพร้อมไหมกับการวิ่ง10กิโลนะฮะไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะครับเพราะว่าโปรโมทไปขนาดนั้นแล้ว จริงๆนะฮะตอนแรกผมก็เป็นคนที่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมออกบ้างพักบ้างวิ่งบ้างเดินบ้างอะไรอย่างนี้แต่พอแบบมีป้ายโปรโมทปุ๊บอ้าวเอาแล้ว ก็ต้องซ้อมแล้วนะครับพี่เดียอย่าลืมวิ่งกับผมด้วยนะพี่เดียนะพี่วาสนานะคะห้ามลืมนะครับ สวัสดีพี่ซีเอลสวนยางนะครับพี่คณิษฐานะครับพี่วีรศักดิ์นะฮะทักทายครับพี่คิวเองครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่เอนะฮะพี่แดงผิวมณีบอกว่ามาดูสิมีใครบ้างนะฮะนี่พี่สายหมอกในทะเลนะครับพี่จรูนสวัสดีครับพี่สุวรรณีพี่เกษมพี่เกรียงศักดิ์พี่สว่างพี่ประสิทธิ์นะครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับผมพี่สิริภักดิ์จากส่งกล้านะครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียงแค่990บาทเท่านั้นและก็ยังรับฟรีนะฮะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะ02-114-3990นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียครับผมไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโกยา

0: ดฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะคะในช่วงวันที่2ครับกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมทักทายครับไปทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับพี่สาวขามพี่โอเว่นนะครับพี่พินโยนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะครับพี่สังสุราษฎร์สวัสดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับทักทายไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปรับสายหน้าใหม่กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้พร้อมแล้วนะน้องเมย์นะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับ
2: สวัสดีครับพี่เล็กสุราษฎร์
3: ครับ
2: พี่เล็กเป็นยังไงบ้างครับทำอะไรอยู่ตอนนี้กรีดยางเหมือนเดิมนะ
3: คร
2: ับ อ่ะที่อยากฟังเพลงอะไรครับ
3: วันนี้อยากฟังจากของเพลงตบให้ตายของชัดทองครับ
2: ตบให้ตายจากคุณอาชัดทองเนาะ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: หมอให้ถูกเพื่อนถูกใจเลยกัน
2: ครับผมได้เลยเดี๋ยวจัดให้
3: ไม่ได้กินได
2: ้อืมได้เลยครับผมก่อนที่จะไปฟังเพลงครับพี่เล็กครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้ไม่ได้น้องเพชรนำเ
2: ดได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
3: ครับ
2: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั
2: ้
3: น
2: และไอ้อัยรา
3: และไอ้อัยราร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: หาง่ายจุ่มโค
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาระอ่ะฮะ
3: ไอยาระอ่ะ
2: ครับผมนะครับพี่เล็กขอบคุณครับผมเดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับครับพี่เล็กนะฮะพี่เล็กจากสุราษฎร์นั่นเองนะครับกำลังกรีดยางอยู่เหมือนเดิมนะเป็นอาชีพยอดฮิตในช่วงนี้เลยจะว่าไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีพี่น้องชาวกรีดยางนะครับพี่ๆขับรถนะฮะพี่ๆรปภ.ทุกท่านด้วยนะหรือว่าพี่ๆที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่เวลานี้ช่วงนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงตบให้ตายจากคุณอาชาทองมงคลทองผมขอเอาเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับเอาเพลงแรกก่อนนะฮะจากคุณอาสอนเพชรแล้วก็น้องนุชนะครับจัดไปฮะ

0: ขุนขุนลูกมาอู้กันก่อน
1: ถามมายัง
0: นี่มันเบอร์โทรไผ่01เนี่ย
1: หลายเบอร์ไผ่ไม่จำได้
0: 02เหรอ
1: ก็โทรไปกรุงเทพฯ
0: 06เหรอ
1: ก็เบอร์ไอ้โสม
0: 09เหรอ
1: ก็เบอร์โทรไอ้คิดซ่อมรถเครื่องอะนะโอ้ว่างถามนะแค่รับ
0: ยังรับบ่ได้เตื้อเนี่ยยังมีนี่เบอร์ฝากข้อความไว้เนี่ยห้อง B2 ห้องไผ
1: ่ห้องไอ้ซักเลือ
0: และ B3 เหรออ
1: ๋ออันนี้นี่จะไปยุ่งนะเหมาะขนาดขาวตัว
0: อันยังขาวขาวอบอบนี่ไผ
1: ่ก็ไอ้ซักมันคนขาวลูกไม่ใช่คนดำเหรอ
0: เออจะไปเฮือหูเนอถ้าหูแล้วก็แล้วแน่แล้วแน่

0: อ๋อตื่นแล้วบอกนี่รอเบอร์ไผ่01883493เบอร์ไผ
1: ่เบอร์ไอ้แก้วร้านตัดผมมาใต้นี
0: ่ไอ้แก้วร้านตัดผมนี่มีมือถือกะ
1: โอ้มีกะมาซื้อใหม่เหรอ
0: ข้าโทรเช็คไปแล้วปากดว่าเปิดเสียงไม่ยิงครับ
1: แม่ไอ้แก้ว
0: แม่ไอ้แก้วตายไม่ปิดซื้อข้ายังไปเผามันอยู
1: ่ปี่ไอ้แก้ว
0: ปี่ไอ้แก้วบ่มีไอ้แก้วเป็นลูกโตน
1: มีไอ้แก้ว
0: มีไอ้แก้วไอ้แก้วไปกระเทยมีเมียได้ใด
1: ก็อ่านกับคนข้างบ้านไอ้แก้วอ่ะกะ
0: คนข้างบ้านไอ้แก้วฮะคนข้างบ้านไอ้แก้วจะไปหึงยับได้เนอะแล้วแน่แล้วแน่

0: ต้องมาฟอร์มนักถ้าบริสุทธิ์ใจฮับเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลใครอ่ะโหยังไม่ได้ยินเสียงอย่างสักอย่างเลยฮัลโหลโหสัญญาณบ่ดีเฮ้ย
0: นี่เอาอย่างอี้ดีกว่าฮึสู่ฮับฮัลโหลแล้ว1ครั้งแล้วข้าจะฮับเอง
1: ฮัลโหล
0: เอามานี
2: ่ไอ้ตะกี้ไอ้ได้ยินน้องอู้ก่อน้องว่าจะโทรมาบอกไอ้น่ะว่าน้องย้ายหอพักใหม่แล้วเนอะสตางค์ที่ไอ้ให้น้องมาน่ะน้องเอาไปจ่ายก็หอหมดแล้วล่ะไอ้ห้องเอน่ะเย็นเฉียบเลยล่ะเขาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนๆหน่อยเนาะดีกว่าไอ้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่กับอีกแก่เมียของไอ้เออเมียไอ้อ่ะวันนั้นไอ้ห้องเมียไอ้ว่าอย่างก็ย่าผีเสื้อสมุดแม่นก็ไอ
0: ้เออแม่นละเนี่ยผีเสื้อสมุทรกำเดียวน้องจ้อยมาฮับศพผัวเนี่ยผีเสื้อสมุทรตัวเหน่อน้องเน้อแล้วแน่แล้วแน่

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
3: ครับผมนะฮะจบไปทั้ง4เพลงเลยนะครับอ่ะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับไม่ว่าจะเป็นผัวเมียพอๆกันนะครับจากคุณอาสอนเพชรและก็น้องนุชนะฮะตบให้ตายจากคุณอาฉัตรทองมงคลทองเมียถามมือถือนะครับจากคุณอาวิทุนตร

0: มิถุนใจพรหมใช่ไหมครับแล้วก็ข้าวหลามแตงโมนะฮะพี่กัมพูรัชนีนั่นเองนะครับพี่สิริภาคบอกว่าเป็นเพลงที่ครอบครัวรักกันนะฮะครบสี่ภาคเลยนะครับพี่โจพิรัตพี่กัมพูรัชนีก็มานะครับแน่นอนนะฮะนะทั้งสี่เพลงนะครับรักกันรักรัก สวัสดีครับไปถึงพี่สวัสดนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงกำนันแดงนะฮะบอกให้ตายนะฮะต้องไปแต่เสียวๆเลยนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะพี่อารมณ์ครับพี่เจริญนะครับพี่ชมพิชยุทธนะครับผมสวัสดีครับไปถึงพี่กุ้งแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่โอเว่นนะครับพี่สาวขามทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันพี่สังสุราษฎร์นะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่ฮักตลอดขึ้นฮอดเสมอพี่เจริญพี่อารมณ์นะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเจาะคิวฮิตวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมก็คือเพลงที่1นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเมรีนะฮะจากพี่หญิงทิติการนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์วรพลมูลเสนาเรียบเรียงโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเมรี่จากพี่หญิงทิติการครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านเกมไม่ขาดจากเพชรคทาวุฒแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะฮะจากไอ้ไหมไทยหัวใจศิลป์นะฮะแล้วก็เพลง2เพลงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นเพลงยุค80ไปปลาย90ต้นนี่ประมาณนี้นะครับฉันมาไกลมาไกลเหลือเกินของบทเพลงของคุณพี่ไมเคิลหวังนะฮะแล้วก็เมื่อกี้นี้เหมือนเป็นคนอื่นนะครับจากพี่เบิร์ดนะพี่เบิร์ดถูกใช้ไม่กินตายนะจ๊ะสวัสดีครับไปถึงพี่ปุ๊กนะฮะพี่ปุ๊กเกษีบอกว่าสนใจพี่บ้าง เห็นพี่ไหม โอ้ยพี่ปุ๊กเวลานี้ทำอะไรครับไม่หลับไม่นอนมันพฤหัสสงสัยไปร้านนั่นเองมาแน่ๆเลยนะครับนั่นเองนะนั่นเอง The Voice นะฮะแม่พี่ปุ๊กนะแล้วก็พี่เมธนะครับสวัสดีครับ very good นะ very good นะแล้วก็สวัสดีครับพี่บุญกรนะฮะพี่บรรเทานะครับผมสวัสดีครับบอกว่าน้องเพชรฟังตั้งแต่ตีสามดื่มน้ำอุ่นตามด้วยกาแฟออกกำลังกายจ้านะครับสุดยอดไปเลยนะคนเรามันต้องแบบนี้แหละนะครับต้องออกกำลังกายสำคัญมากๆนะครับร่างกายเป็นสิ่งที่หมอไม่สามารถช่วยพวกเราได้จริงๆนะพวกเราต้องช่วยตัวเองทั้งนั้นนะครับผมอ่ะสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเนาะสวัสดีครับพี่นันทาครับพี่ณรงค์ครับพี่ธรัตน์แตงโมแล้วก็สวัสดีพี่มงคลครับสวัสดีพี่ไพศาลครับยายออส3ย่านนะครับสวัสดีครับพี่เอกสินด้วยนะฮะเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับเชื่อมองหน้าอยู่ด้วยกันต่อออลไลฮิตฮิสโตรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: 14 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
8: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
7: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

0: นับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปครับแล้วก็มหานครออนไลน์ฮิตนะครับทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทักพอกำกานะฮะจากน้องถาคณิตน้องเบลเนาะแล้วก็เป็นอย่างคือบ่ลืมจากน้องแบมไพลินขวัญใจพี่หลวงนะฮะจากพี่หลวงไก่อาสยามแล้วก็สแตมนะฮะจากสาระพักใจกราบสวัสดีในชั่วโมงที่3ครับผมเพชรปุ้มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงกำนันแดงบอกจัดไปจัดไปนะฮะพี่นันทาครับพี่พินโยนะครับผมพี่สาวขามพี่สันทัศน์นะครับน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะจะกรุสวัสดีฮะมาแล้วพี่กล้วยทอดขาเลาะครับพี่ทิพวรรณครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3ครับผมพี่ผู้ใหญ่วันพี่เกษมพี่สุภัตรานายปริงใช่ไหมนายปริงเนาะสวัสดีครับผมอ่ะพี่หน่วยพี่หน่วยพี่หน่วยปริงนะฮะทักทายครับพี่สุนีนะครับพี่เออินทิราพี่เอกสินพี่บุญยกรสวัสดีนะฮะไปถึงพี่เกษริบอกว่าเข้าใจเข้าใจนะฮะเข้าใจเนาะนายพี่ปุ๊กเข้าใจนะครับนะพี่ปุ๊กพี่เมธน้องแจ็คน้องแปมนี่เข้าใจหมดแหละนะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าเป็นเพลงที่แบบสบายๆเหมือนเดิมนะฮะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลย

0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
5: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับผมขอขอบคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวเมื่อเสมหะควนคออาการไอควนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองและโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินรวม8ชนิดนะครับวิตามิน B รวม B โคอีดีนะครับ4เพลงจัดป้ายนะฮะมีสดอยู่รู้ยังจากสโมสรชิมิแล้วก็หญิงละลานะครับจากผู้หญิงลีแล้วก็ปี้จนป่นนะฮะจากเอมหาหิงนะครับแล้วก็ฟิชเจอริงน้องบัวกระมนทิพย์นะครับแค่สดนะฮะจากโซโลอิสต์นะครับผมจัดไปทั้ง4เพลงทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจในกาชิมานะฮะพี่สุภัตราพี่ปราโมทพี่จุ๊บแจงพี่อะไรนะอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่อะไรก็ยอมนะฮะอะไรก็ยอมอันนั้นพี่เสกโลโซใช่ไหมฮะจัดไปนะครับจากทุ่งส่งนะสวัสดีน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่ปราโมทนะครับพี่น้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะกรูจะกรูมาแล้วมาแล้วพี่จุ๊บแจงพี่ดูวันพี่นีโพชนายนะครับสวัสดีครับผมบอกว่าเพลงมันออกกำลังกายไปตามเพลงเลยจ้านะครับพี่เคและทีมีอะไรไหมนะเคและทีมีอะไรไหมนะบอกสวัสดีค่ะน้องเพชรน้องเพชรครับเปิดเพลงเพราะไม่ต้องขอเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เป็นเพลงที่นั่นแหละคุณผู้ฟังก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่สามารถพี่สุวรรณีพี่นฤมลนะฮะบอกว่าแม่ค้าโจ๊กพร้อมแล้วค่ะสักถ้วยไหมคะน้องเพชรน้องเมย์อะไรนะน้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะก็บอกว่าจริงๆนะถ้าเป็นช่วงเนี้ยถ้าแบบหิวๆนะโจ๊กร้อนๆอร่อยมากๆเลยนะฮะหนึ่งก็ดีต่อเขาเรียกว่าดีต่อกระเพาะด้วยเนาะมันก็ย่อยง่ายนะครับจะว่าไปเดี๋ยวผมขอกลับไปนอนใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาสักเย็นๆเดี๋ยวผมสั่งโจ๊กมาทานดีกว่านะฮะจะว่าไปนะคะคิดถึงโจ๊กเหมือนกันนะชอบมากๆเลยนะครับพี่ชิสนุพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่อารมณ์พี่สว่างพี่จพัตรานะฮะสวัสดีครับผมพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับบอกว่าพี่เยมาแล้วนะฮะตอนนี้ครับขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
0: มหานคร Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: และโรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามิน B รวม8ชนิดวิตามิน B รวม B โคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
8: โรคเน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครสุปหิต
2: กลับมานะครับผมทายชื่อมองแล้วนะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งมู่ดวงจันทร์ครับรัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันขอให้รักษาสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถึงเขาเรียกว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจู่ๆฝนตกจู่ๆหนาวจู่ๆร้อนอะไรแบบนี้นะฮะจริงๆครับยังไงก็นั่นแหละฮะรักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็อย่าลืมครับต้องออกกำลังกายนะครับเหมือนที่ผมบอกทุกครั้งนะฮะว่าการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่ซื้อด้วยเงินไม่ได้เลยนะครับเราต้องทำเองนะฮะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าครับกับผมเป็นพุ่งพวงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าวันศุกร์16ตุลาคม2569วันแห่งความรวยวันแห่งความหวังกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสวททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SN 95วันนี้มีพี่กวยนะคะพี่กวยจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะมาดำเนินรายการแทนน้องโด่ง1วันสวัสดีพี่กวยนะคะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะน้องโน่ไม่สบายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ยังอดทนนะคะไปทำงานในหน้าที่ของผู้สื่อข่าวประจำอยู่ศูนย์เศรษฐกิจตอนนี้ก็มีการประชุม World Bank แล้วก็ IMF อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็บอกว่าขอพักสักหนึ่งวัน
0: ไม่ไหว
1: จริงๆนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่พักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้นะสะสมในระยะยาวก็เลยบอกอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ตื่นย่ำเช้าตรู่ให้เราทานหนึ่งวันเมื่อคืนจัดรายการด้วยกันอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วเนอะโอ้ยไม่ไหวเอวด้องเนี่ยเป็นคนที่บอกถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงจะนั่นนะถ้าแต่เขาไหวเนี่ยเขาก็จะพยายามแบกเขาเรียกว่าแบกสังขารมานะให้น้อง
0: ก็เห็นบอกว่ามี2อาการเลยมีทั้งเป็นไข้และท้องเสีย
1: ไอ้คือท้องเสียใช่แล้วมันจะทำให้แบบ
0: ไข้ด้วยท้องเสียด้วย
1: ตัวสั่นน่ะตัวจะสั่นแล้วก็อะไรเงี้ยก็บอกให้กินทั้งคาร์บอนกินอะไรไปก็คงไม่ค่อยดีขึ้นแต่ว่าต้องการได้พักดีที่สุดสีถ้าเป็นโรคแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าฝืนยังฝืนทำอยู่อ่ะนะถึงว่าเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะต้องเอ้ยเราไม่ได้แบกไม่ได้หามก็จริงนะท้องเสียมันก็มีผลนะ
0: จริงค่ะมีผลแน่นอนกับสุขภาพก็ต้องดูแลเป็นพิเศษสำหรับหลายๆท่านด้วยนะคะต้องดูแลนะช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลด้วยแล้วกำลังจะเปลี่ยนหน้าฝนเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคะก
1: ็
0: ให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองกันนะคะตื่นเช้าขึ้นมานี่ก็เป็นนะตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าผู้มันเจ็บคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รีบกินฟ้าทลายโจรไปเลย2เม็ดนะคะ
1: ฟ้าทลายโจรสมุนไพร
0: ฟ้าทลายโจร
1: ค่ะ
0: จริงมีติดบ้านไว้ดีมากเลย
1: อันนี้มันดีกว่าพารามั้ย
0: ดีกว่าค่ะมันไม่เป็นภาระต่อตับไตของเรามากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรกินติดกัน3-4 วันน่ะหรือสัก2วัน3วันโอเคได้อยู่หลังจากนั้นก็หยุดบ้างแล้วก็ค่อยกินต่อประมาณนี้
1: แต่พี่สงสัยเพราะว่าอย่างพี่จะมีนัดคุณหมอใช่ไหมทุกหกเดือน3เดือนล่าสุดเนี่ยผลตรวจเลือดออกมาค่าไตอ่ะมันน้อยคือปกติเนี่ยไตของเราคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะเสื่อมตามวัยตามอะไรเงี้ยว่าจะลดลงคือจริงๆมันต้องมากกว่า100ขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็90กว่าอะไรไปแต่ล่าสุดเนี่ยเป็น60กว่าคุณหมอก็รู้สึกแบบเฮ้ยคุณแรงเป็นไรหรือเปล่านอกจากยาที่คุณหมอให้กิน
0: ต่ำไปเหรอ
1: มันต่ำกว่าอะไรเงี้ยเออมันกินคุณกินยาที่หมอให้ไปเฉพาะคือพี่เนี่ยกินความดันแล้วคอเลสเตอรอลแล้ว2อย่างคุณหมอก็ถามว่าแล้วกินยาสมุนไพรอะไรหรือเปล่าคือนึกว่าเราไปกินยาแก้ปวดแก้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะนึกไม่ได้กินนะแต่นึกไปนึกมาเออมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคืออภัยภูเบศหรือว่าอะไรเนี่ยพวกอะไรอ่ะเขาก็มาสวัสดีปีใหม่อะไรเงี้ยก็ให้ยาที่บอกว่ายาตัวนี้กินแล้วมันทำให้สุขทางด้านของสมองทางนู้นที่นั้นพี่ก็กินไงพี่เป็นแน่ใจนะสีคือพี่ยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับตัวนี้หรือเปล่าแต่พี่เพิ่งมานึกได้อะไรพี่ก็ตอนแรกก็ไปยืนยันบอกไม่ได้กินเพราะหมอจริงหมอเขาก็จะระวังอยู่แล้วว่ายาตัวไหนบ้างที่เราต้องกินทุกวันแล้วความสามารถในการกรองของไตเนี่ยก็เลยถูกเอ็กซเรย์ไงคุณหมอก็เลยนัดไปเอ็กซเรย์แต่จะฟังผลวันจันทร์เนี้ย
0: ก็
1: คือถ้ามีอะไรก
0: ็หมอเนี่ยน่าจะเกิดหลายอย่างนะคือหนึ่งการใช้ยาด้วยแหละเป็นสาเหตุหลักแล้วก
1: ็
0: เรื่องของโรคประจำตัวพฤติกรรมการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยที่ก็มีส่วน
1: ที่ก็ถามแชท GPT นะมันก็มีอาจจะเป็นได้ว่าอะไรนะโปรตีนรั่วอะไรเงี้ยโปรตีนรั่วแล้วพี่ก็ต้องถามว่าเราอาการเป็นไงพี่ไม่มีอาการอะไรเลยนะต้องเหนื่อยงงเหนื่อยง่ายนู่นคือถ้าเกิดเราต้องเข้าสู่ภาวะการฟอกไตอ่ะพี่จะกลัวมากเลยว่า เฮ้ยเราอยู่เท่านี้เราจะต้องฟอกไตแล้วหรออะไรอย่
0: าง
1: เง
0: ี้ยเออน่ากลัวมากน่าตกใจมากก็นั่นแหละเกิดจากหลายสาเหตุนะคะถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายอยู่นะก็เป็นสัญญาณบอกถึงภาวะไตที่ในอนาคตอาจจะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ป่วย
1: ใช่ก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอกได้เลยว่าการที่เราเนี่ยพบคุณหมออยู่บ่อยๆเนืองๆเนี่ยตายยาก
0: มีประโยชน์เออมีประโยชน
1: ์ตายยากสี่เพราะว่าคนขับแท็กซี่เคยเล่าให้ฟังว่าโอ้ยคือเวลาคนขับแท็กซี่เนี่ยจะพาคนไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมเราคนไข้คนหนึ่งเขาก็โอ้ยไม่ไหวคนทั้งที่ถามว่าเงี้ยคุณพี่เป็นอะไรครับอะไรเงี้ยคุณพี่ก็บอกเป็นหลายโรคมากโรคนั้นโรคนี้โรคนั้นคนขับแท็กซี่บอกว่าเงี้ยคุณพี่คนที่มาหาหมอมาโรงพยาบาลบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยจะตายหรอกเป็นตายยากแต่ก็จริงเหมือนกันนะเพราะอะไรมั้ยสีเวลาเรารู้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราจะรู้ก่อนรักษาก่อนแต่คนที่ไม่ค่อยมาโรงพยาบาลนี่แหละมันก็คือเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยสี
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ใช่ๆดังนั้นเนี่ยบอกเตือนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นอะไรเนี่ยไปหาหมอเถอะ
0: ต้องดีที่สุดนะไปตามหมอนัดหลายคนก็มีหมอนัดเป็นประจำอยู่แล้วนะคะจะ3เดือน6เดือนก็ไปตามนั้นนะคะอย่างน้อยจะได้รับมืออย่างทันท่วงที
1: ใช่
0: อันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ให้เรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรมาพูดคุยทักทายบอกข่าวเล่าความกันได้เหมือนเดิมกับวันศุกร์เช้านี้นะคะ
1: พี่รู้ความสุขที่เหมือนวันนี้เป็นวันเสาร์
0: พรุ่งนี้วันเสาร์ใช่ เป็นไงคะน้ำท่วมน้ำลดหรือยังแถวคลองเดี๋ยวให้พี่บ้านพี่ตุ๋ยคลองสี่
1: คือบ้านพ่อแม่แฟนอยู่คลอง8ซึ่งอยู่ติด กับคลองเลยคือท่วมมาตั้งแต่วันที่26 2อาทิตย์ที่มันก็ตอนนั้นก็คือแบบเราลุยเข้าไปตั้งครึ่งแข้งอะไรเงี้ยก็อาทิตย์นึงเต็มๆแล้วเสร็จแล้วมันก็มีข่าวเปิดประตูระบายน้ำเปิดอะไรแถวคลองแล้วมีพัดแถวคลองสิเพราะมันจะต้องส่งน้ำพวกนี้ต้องระบายมาที่คลองหกวาสายล่างก็จะเข้าสู่บ้านพ่อแม่แฟนใช่ไหมก็ตอนแรกก็กังวลกันนะคะเพราะว่าที่แล้วเนี่ยก็มีเซลล์บอร์ดแคลสเนี่ยบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเข้าทุ่มเข้าในครัวบ้างในสวนในอะไรแต่ว่าที่พักอาศัยอ่ะมันเหลืออีกหนึ่งคืบนั่นมันอีกหนึ่งคืบนั่นสิแต่ว่ามันก็ผ่านพ้นมาได้เพราะว่าพ่อกับแม่ไม่ยอมออกจากที่บ้านมาไงก็อยู่ไปแต่ว่าบริเวณข้างบ้านทั่วหมดเลยสวนโรงงานในครัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แห้งแล้วแห้งหมดแล้วเมื่อวานโทรถามแห้งหมดแล้วใช่แต่ว่าไปไหนไม่ได้ไงติดมีต้องรอยต้องทำความสะอาดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลายบ้าน
0: งานหนักเลยแหละเนาะทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้
1: ใช่เพราะว่ามีพี่หลายคนในสมทที่เขาบ้านอยู่แถวเนี่ยค่
0: ะ
1: มีนบุรีพัฒนาการคลองสามวาเนี่ยโดนเข้าบ้านโดยที่ไม่ได้ทันเก็บข้าวของไม่ทันอ่ะแล้วตอนนี้ต้องเก็บกวาดต้องจ้างคนมาทำความสะอาดเครื่องเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเสียหายตอนนี้ยังก็เรียกอะไรนะยังสะสางทำความสะอาดไม่เสร็จเลยอ่ะต้องสี
0: โอ้โหค่อยๆทำ
1: ต้องเห็นใจ
0: บางคนแบบมันดูไม่ได้ไงบางคนแบบว่ามันทิ้งไว้นานไม่ได้ต้องทำข้ามวันข้ามคืนทำเดี๋ยวสุดท้ายก็ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปเนาะเห็นใจทุกบ้านแล้วตอนนี้กรมอุตุก็ยังคงเตือนเรื่องของเกี่ยวกับฝนฟ้าคะนองลมแรงอยู่นะคะเพราะว่ามันมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้นะคะจะส่งผลให้ลมเนี่ยมันพัดความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีฝนอยู่ค่ะวันนี้พี่ป่วยภาคเหนือ 40% ของพื้นที่ภาคอีสาน 30% ภาคกลาง 60% หนักหน่อยนะวันนี้ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ภาคกลาง 60% เนาะภาคตอนออก 60% ทุกจังหวัดเลยภาคใต้ทั้งสองฝั่งภาคตะวันภาคใต้ฝั่งตะวันออกนี่หนักหน่อย 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกนั้นแค่40ส่วนกรุงเทพนี่มากที่สุดนะวันนี้และที่มณฑล 70% ค่ะพี่ป่วย
1: อย่างเมื่อวานนี่ก็ตกพี่ก็บางตอนจัดรายการเสร็จตอนสองทุ่มเนี่ยลงมาตกตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วแหละแต่ว่าตกอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนที่24-25คือข้ามวันข้ามคืนไม่ลืมหูลืมตาตอนนั้นอ่ะแย่แน่เลยนะแต่ก็ยังว่าแหละว่าตอนนี้มันคล้ายๆจะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าฝนก็เริ่มลงใต้แล้วแหละ
0: วันนึง
1: ฝนเริ่มลงใต้ไปแล้วอ่ะ
0: เนาะนี่ค่ะมีสายรออยู่นะคะหนึ่งสายรับก่อนเลยก็ได้ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: ป้านิดค่ะพี่กล้วยก็นิดอยู่ในสาย
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสี
0: ค่ะพี่กล้วยด้วยค่ะป้านิด
3: จ้าป้ามาแจ้งข่าวเรื่องไอ้การค้ำอ่ะมันสุดช้ำเหลือเกินการค้ำคนการคือป้าไปค้ำประกันตั้งแต่ปี2555ลูก
0: แล้วค้ำเงินกู้เหรอคะหรือค้ำอะไรคะค้ำรถ
3: ค้ำแจ้งได้นะโครงการชปคของครูค่ะ
0: โอ้เป็นคุณครู
1: เขาเรียกว่าไอ้นี่ชปคคือเขาเรียกว่าอะไรนะ
3: ที่ว่าไอ้ของเป็นโครงการของรัฐอ่ะสกสคแล้วก็
1: ใช่
3: ป้าก็เป็นครูในนานแล้วตั้งแต่ปี2555แล้วก็คือเขาให้ค้ำเวียนกันตอนนั้นอ่ะก็คือเขาแจ้งว่าถ้าค้ำจับกลุ่ม4คนแล้วก็กู้สามารถกู้ได้3ล้านคนละ3ล้านทุกคนเท่ากันหมดเลยแล้วทีนี้ของป้าก็คือป้าค้ำมาไอ้ป้ากู้ด้วยแล้วก็ป้าส่งมา2ปีป้าก็ลองเช็คดูว่าเงินก้อนได้ไปเท่าไหร่มันได้นิดเดียวพอได้นิดเดียวป้าก็พอเอกใจป้าก็รีบเก็บเงินเดือนแล้วก็เงินวิทยาฐานะป้าก็เก็บไว้แล้วก็ไว้ชำระนี่ส่วนเราก็มาทำงานเสริมป้าขายต้นไม้อยู่แล้วก็แบบว่าอะไรอย่างเรารีบชำระ5ปี6ปีก็ชำระหมดแล้วพอชำระหมดป้าก็คิดว่าคนอื่นเขาก็คงคิดเหมือนป้าแต่ไม่ใช่อ่ะลูกมีคนหนึ่งที่เขาอะไรอ่ะเขาไม่ได้ชำระเขาเกษียณ
0: ไม่ชำระเลยในส่วนของเขาใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเขาก
0: ู้ไปเท่าไหร่คะป้า
3: เขาก
0: ู้ไปเท่าไหร่คะคนนั้น
3: คนละ3ล้านค่ะเท่ากัน
0: คนละ3ล้านเท่ากัน
1: โอ้โห
3: แล้วของคนกู้คนนั้นเขาก็อายุมากแล้ว3ปีเขาก็เกษียณ3ปีเกษียณแต่เขาไม่เอาเงินเกษียณมาปิดเขาบอกว่า
0: ได้เกษียณได้ยังจะกู้เงินอีก3ล้านเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะแล้วมีอะไรอย่างมีหนังสือจากธนาคารมาแจ้งตอนแรกบอกว่าไอ้เขาไม่ชำระป้าก็โทรไปถามว่าอ้าวพี่ทำไมไม่ชำระนี่เขาบอกว่าชำระแล้วอ่ะแต่พี่ก็นอนใจเพราะของเราก็หมดไปแล้วไม่มีภาระอะไรแล้วใช่ไหมตอนนั้นยังทำงานอยู่แล้วก็อยู่ไปอยู่มาพอปี69เดือนพฤษภาลูกก็มีคำสั่งศาลมาป้าก็ทำอะไรไม่ถูกลงเฟซเขาก็มาช่วยไอ้ชาวเฟซอ่ะเขาแนะนำแล้วป้าทำไม่เคยรับหมายศาลน่ะตกใจมากพอยิ่งได้คำที่ป้าสามาโอ้ยเหมือนกับฟ้าผ่าฟังตัวเลยลูกเพราะว่าเขาบอกว่าป้าเป็นจำเลยที่สองนะ
0: จำเลยที่หนึ่งว่าป้าเป็นคนค้ำ
3: ค่ะจำเลยที่หนึ่งก็คือจำเลยที่สองก็คือ
0: ตอนนี้ก็คือว่าเขาฟ้องศาลแล้วใช่ไหม
3: ใช
0: ่ฟ้องแล้วอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะไปตามนั
3: ดใช่เราไม่คิดว่าเขาจะไม่ส่งอ่ะ
0: ป้าแล้วยังติดต่อเขาได้ไหมอ่ะเพื่อนคนนี้ค่ะ
3: ติดต่อได้ยังติดต่อได้ตอนนี้
0: ติดต่อได้แล้วเหตุผลที่เขาไม่ส่งเพราะอะไรอ่ะ
3: เขาบอกว่าเขาส่งนะเขาบอกว่าเขาส่งตลอดแต่ว่าช่วงโควิดไม่ได้ส่งเขาพักหนี
0: ้พักหนี้ไว้ตอนโควิด
3: ค่ะ แล้วอยู่ๆก็มีนั่นเองพอหมายศาลมาถึงป้าคำพิพากษาก็แจ้งว่าให้ป้าเป็นผู้ชำระแทนในกรณีที่เขาไม่ส่ง
0: เป็นการเป็นการขา
3: ดเงินหมื่นประมาณเขาส่งมา14ปีแต่ว่านี่มันเพิ่มจาก3ล้านจากเดิม3ล้านเป็น3ล้าน 80,000 กว่าบวกค่าอะไรสองค่าอะไรด้วยอ่ะนะ
0: โอ้ยนี่คือกระดาษส่งมาหลายปีแล้วยังไม่ลดยังเพิ่มต่างหากเหรอคะ
3: ใช่ค่ะทีนี้ป้าก็ว่าหวังว่าเป็นกระบอกเสียงให้ลูกศรีกับลูกจามอนลูกเป็นกระบอกเสียงให้ว่ามันทุกข์มากเลยเพราะป้าดูในเฟซอ่ะเพื่อนที่โดนยึดโดนอะไรไปสงสารมากเลยแล้วป้าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะประนอมหนี้ตอนนี้อยู่ขั้นของป้านะอยู่ขั้นประนอมหนี้คือผู้กู้เขาชำระแต่คำชำระขั้นต่ำอ่ะพอชำระขั้นต่ำปุ๊บธนาคารบอกว่าจะให้แค่2ปีที่ว่าชำระขั้นต่ำ
0: โอ้ก็คือได้ไปคุยกับธนาคารแล้วใช่ไหมคะเพื่อสอบถามยอดที่แท้จริงแล้วเจรจาแล้วเหรอ
3: ค่ะเจรจาแล้ว
0: แต่ยังไม่ถึงไปยังไม่ไปศาลใช่ไหมไปไกลเกลี่ยที่ศาลหรือยังเหรอคะป้า
3: ไปแล้วลูก
0: อ๋อไปแล้วด้วย
3: ค่ะไปแล้วแล้วป้าก็เซ็นเรียบร้อยแต่ว่าที่เซ็นเนี่ยกลายเป็นว่าผูกมัดตัวเรา
0: ผูกมัดตัวเราว่าคือเราเหมือนเป็นคนผู้เองเลยก็ถือตั้งตกลงกันชำระตามที่เราไปเจรจาไกล่เกลี่ยมาใช่ไหมคะ
3: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้ววันนั้นไปก็ไม่ได้ทำอะไรไปนั่งข้างหน้าแล้วเขาบอกว่าเซ็นตรงนี้นะลูกเซ็นตรงนี้ให้ผู้กู้เซ็นผู้ค้ำเซ็นผู้ค้ำตอนแรกมี3คนแต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว1เสียชีวิตไปแล้ว1ก็เหลือ2คน
0: ป้าก็โอ้ย
3: ก็มันหนักอ่ะ
4: จากที่ฟังป้า
3: ไป
4: น้องสีน้อง
3: ป้าอันนี้คือความผิดพลาดของป้าคือทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้อ่านรายละเอียดเวลาค้ำว่าเป็นยังไงบ้างเพราะถือว่าเป็นโครงการของรัฐธนาคารก็รัฐเราก็เป็นคนของรัฐใช่ไหมเนี่ยน่าจะไม่หนักหนาสาหัสแต่เขาไปอ่านสัญญาค้ำโอ้เรากระดุกกระดิกไม่ได้เลยลูกไอ้เรา
0: แล้ว
3: โครงการนี้อะไรเราก็ไม่
0: คนค้ำต้องรับภาระหนี้แทน 100%
3: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็คือนายประกันนั่นแหละ
4: ป้านิดค่ะ
3: ก็
4: ไอ้เงินเขา
3: แก้ปัญหามาเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนรุ่นต่อไปตอนนี้ป้าก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แต่มันยากอ่ะเงินตั้ง3ล้านกว่ากับวัยเกษียณตอนแรกป้าว่าของเราติดหมดตั้งนานแล้วเราลืมไปแล้วว่าไปค้ำใครบ้างตอนนี้ก็ยังจำไม่ได้ว่าค้ำใครบ้างอ่ะเพราะเราช่วยกันอ่ะเพื่อนจะกู้ใช่ไหมมาให้ป้าค้ำเหมือนสากลก็เหมือนกันเมื่อก่อนให้ค้ำทีนี้ป้าก็ไม่ไหวแล้วป้าบอกว่าป้าลาออกดีกว่าดูแผลปลอดมันทีนี้เหลือแต่ชปคมันนานเหลือเกิน30ปีเขาไอ้แต่ทีนี้ของป้าเขาไอ้ของที่ว่ากู้อ่ะกู้เขาอายุตอนนี้73แล้วเงินเดือนก็เหลือน้อย
4: ป้านิคะคือเคสเนี้ยชปคพี่เข้าใจเพราะว่าเมื่อก่อนเคยทำข่าวที่กระทรวงศึกษาเนี่ยสกสคเนี่ยเขาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของอันนี้ค่ะเงินชปคเรียกเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กับครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเขาจะปล่อยกู้ให้บรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยคือกู้ได้แม้กระทั่งเกษียณไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังส่งต่อได้สิ่งเดียวที่ทำได้นะคะป้านิดคือป้านิดต้องคุยกับคนที่ไปค้ำให้เขานี่แหละว่าช่วยยังไงบ้างลูกหลานเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยป้าคุยกับธนาคารว่าป้ามีความสามารถอะไรนะคะ
3: ป้าไปคุยแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องที่แม่ไปกู้ไปทำอะไรเขาไม่รู้
0: ล
3: ู
0: กหลานไม่รู้เรื่อง
3: สามี
0: แล้วแม่เนี่ยแม่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเนี่ยเขาเอาเงินก้อนนั้นไปไหนอะลูกถึงไม่รู้เรื่องอะ
4: คือเขา
3: น่าจะส่งลูกเรียนหรือเปล่าไม่
0: ได
3: ้
0: แล้วลูกจะเป็นยังไงอะเขา
3: ปฏิเสธการรับรู้หมดเลยตั้งแต่สามีลูกเขา
4: อันนี้เรื่องความซื่อสัตย์เลยนะน้องสีเนาะ
0: ใช่
4: อ
0: ัน
4: นี้ฟังดูแล้วเนี่ยมันเรื่องความซื่อสัตย์เลยอะเออคือป้าก็อยากมาเตือนทางสอน
3: ลูกได้เป็นกระบอกเสียงให้ต คุณครูทั้งหลายรุ่นต่อไปอ่ะถ้าเกิดภาระเหมือนป้าเนี่ยมันหนักมากเพราะเราเกษียณแทนที่เราจะได้สุขสบายใช่ไหมอ่ะป้าก็
1: ใช้เงินบำนาญอะไรเนา
3: ะมาปี69นี่แหละทุกข์มาก
1: เป็น
3: 6เดือนแล้ว
1: ติดหนี้ของตัวเองได้หมดแล้ว
5: เกือบ4ล้านเลยเน
3: า
5: ะ
3: หมดนานแล้วอ่ะคือเราเอกใจอ่ะต้นมันได้นิดเดียวถ้าเกิดเราส่งตามที่เขากำหนดอ่ะป้าส่งเดือนละ 22,000 แต่ของพี่เขาส่งเดือน 23,000
1: แสดงว่าก่อนเกษียณนี่คุณป้าต้องเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแน่เลยเนี่ย
3: ไม
1: ่
3: ได้เป็น
1: แต่เนี่ยถ้าเกิดมีเงินบำนาญถึง 23,000 นี่ต้องเป็นระดับแบบครูชั้นผู้ใหญ่แล้วเนี่ย
5: ก็ได้ไอ้เงินที่จะอยู่สบายใช่ไหมป้าเนาะ
1: ก็ต้องทำใจแล้วเป็นป้าลืมไปว่าไปค้ำประกันทั้งที่ตัวเองส่งหมดแล้วเนาะก็ทำ
5: มีเคยมีกรณีแบบนี้เยอะ
3: เยอะมากค่ะทุกวัน
5: เยอะเป็น
3: หมื่นเป็นแสนเลยค่ะ
5: นั่นแหละโดยที่
3: เพราะว่าเวลา
5: ค้ำคนเราเนาะพอถึงเข้าตาจนเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
3: ใช่
5: นะคะเพราะฉะนั้นทีนี้ต้องคุยอย่างเดียวเลยค่ะกับเจ้าทุกข์กับเจ้าคนนั้นอะลูกหนี้อะ
1: ว่าไงต้องขอร้อง
5: ยังไงก็ต้องยึดทรัพย์เรานี่แหละ
3: แล้วเนี่ยทีนี้ป้าจะทำยังไงได้บ้างอะนอกจากไปคุย
1: ป้าลองไปคุยกับทางสอ
3: ทีนี
1: ้สอก็คุณป้าคะคุณป้าลองไปคุยกับสกสคอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะบอกเขาว่าการที่ป้าต้องมารับภาระหนี้เนี่ยทำให้มันกระทบกับชีวิตประจำวันของป้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าจะต้องอยู่แล้วจะต้องใช้ต่อไปอีกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยเราไปคุยกับเขาได้ไหมกับทางสกสคค่ะ
3: ป้าไปแล้วลูกไปแล้วเขาบอกว่าเคสของป้านี่หนักมากว่าคือมันหนักแต่เขาไม่ได้บอกแนวทางแก้ไขปัญหาอะไรให้เลยเขาบอกแค่แต่ว่าเคสของป้าหนักสงสารแค่นั้นแหละแล้วป้าก็ไปติดต่อศูนย์ดำรงธรรมแต่ว่ามันแบบว่าเป็นยังไงอ่ะแล้วมีคำสั่งศาลมาแล้วเขาก็ไม่กล้า
1: ทำไม่ได
3: ้ทีนี้ป้าอยากทราบว่าคำพิพากษานั้นมันมีอายุได้กี่ปีอะลูก
1: ตลอดไปอะค่ะคำพิพากษา
5: จนกว่าจะใช้หนี้หมดค่ะ
1: ใช่
5: จนกว่าจะใช้หนี้นั้นหมดไม่มีเงินไม่จ่ายก็เดี๋ยวก็ยึดทรัพย์ก็จะอยู่ตลอดไปค่ะใช่
1: เขาเหลือเท่าไหร่คะคุณป้าคะปานิช
5: เขาเจอกันมาเยอะแล้วค่ะ
3: ค่ะ
1: เขาเหลือนี่อีกเท่าไหร่คนเนี้ย
3: 3,800,000
5: ค่ะ
1: ตาย
5: เดือดร้อนกันไปตามเพราะนั้น
1: คุณป้าก็มาอุทาหรณ์ให้คนที่อยากจะค้ำประกันให้กับใครเนี่ยเอาจริงน้องสีเรื่องเนี่ยทั้งสากลทั้งอะไรอย่างเงี้ยคือปลอดภัยที่สุดคือไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้นเป็นการตัดวงจรเลยไปเลยไม่ต้องไปจับคู่กับใครทั้งสิ้น
3: พ่อยกเลิกคุณค้ำแล้วก็ให้ซื้อประกันให้แทนได้ไหมเอาแบบนั้นแก้ปัญหาให้หน่อยก็คือผู้ค้ำนี่ยอมที่จะซื้อประกันให้ยอมซื้อประกันให้แล้วก็ถอนผู้ค้ำอ่ะออกจากการค้ำแบบนั้นน่าจะดีกว่านะอย่าทำร้ายคนทั้งเป็นเลยถ้าว่าตอนนี้เขาฆ่าเราทั้งเป็นเลยนอนไม่หลับเลย
5: อันนี้เราจะไปพูดถึงระบบมันก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปกู้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงว่าต้องค้ำกันถึงจะได้ถูกไหมคะค้ำกันไปค้ำใกล้กันไปมาแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เราต้องโทษบุคคลนะคะคนที่เราค้ำให้นี่แหละคนนั้นแหละนั่นแหละค่ะระบบก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นไม่กู้ดีที่สุดคือจริงๆเราก็รู้ตัวเองนะคนที่กู้เงินเนาะอายุ58อย่างเงี้ยกู้เงิน3ล้านเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอะถูกไหมคะเออเกษียณไปแล้วก็ยังไปกู้อีกก็มีนะ
3: ค่ะแล้วก็บ้านแล้วก็รู้จักกู้ยากทุกอย่าง
5: เชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยผ่อนจนอายุ90แล้วพี่กวย
1: ค่ะใช่พวกครูนี่แหละ
5: เขาให้ผ่อนนาน30ปีอะผ่อนจน90ปีอะ
1: วงการครูเนี่ยเขาปล่อยกู้กันง่ายมากแล้วแบบไม่เคยเตือนกันเลยคือทำงานตลอด
5: เลยการเงินไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
5: ไม่มีจริงจริงวันนั้นก็แล้ว
6: คุณ
5: จะสร้างคนที่เป็นคนดียังไงอย่างงงมากตรงเนี้ย
6: คุณมีสิทธิ์ที่จะเสริมคนขาดวินัยอ่ะ
5: จริง
6: ค
5: ุ
6: ณมีสิทธิ
5: ์ต้องเลย
6: แต่ไม่คำนึงถึงผู้ค้ำเลยว่าผู้ค้ำจะช้ำใจขนาดไหนผู้ค้ำต้องรับผิดชอบแทนถึงทายาทด้วยลืมบอกไปว่าไอ้ของป้านี่คนค้ำเสียชีวิตไปคนหนึ่งแล้วเขาตามไปถึงทายาทด้วยแต่โชคยังหายเขาเสียชีวิตไป10ปีแล้วหมดอายุความหนักใจหนักใจแทน
5: ก็ตัวต้องทำใจเลยค่ะเดี๋ยวค่อยทยอยผ่อนเข้าไปก็ได้ค่ะคุณครูคุณป้า
6: จ้าคุณป้าก็พยายาม
5: อาชีพก็เท่าที่มีค่ะแล้วก็ทยอยผ่อนไปนะคะ
4: อ
5: ืมไม่น่าเชื่อนะว่า
4: ต้องสีต้องขอขอบคุณป้านิดนะคะ
6: นะคะ
5: ขอบคุณค่ะป้านิดให้กำลังใจนะคะสู้ๆต่อนะ
6: จ้าขอบคุณมากค่ะลูก
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ

0: หลายคุณครูนะคะเชื่อไว้ว่ากลายเป็นบุคคลล้มละลายแล้วน้องน้องพี่ป่วยเพราะว่
1: า
0: ศาลสั่งเป็นบุคคลล้มละลายเลยนะคะ
2: ถูกเนี่ยทรัพย์เพราะอะไรไปขายทอดตลาด
0: ไปกู้ไข้กันอย่างนี้แหละค่ะค้ำไข้กันแล้วเราก็ซื่อสัตย์ของเราเราก็ผ่อนกัดฟันไปจนหมดแต่ว่าอีกคนนึงไม่เป็นแบบนี้ก็เหมือนกับนี่แหละป้านิดครูนิดนี่แหละค่ะ
2: ป้านิดเนาะโอ้เมื่อกี้ตอนคุณป้าเขาจะวางสายไปถอนหายใจแบบสงสารนะคะแต่แบบทำตัวเองอุตส่าห์แบบว่ากัดตัวเองอุตส่าห์แบบพรจนวอดอะไรเงี้ยโอ้ยนี่น้องสี20,000กว่าที่ผ่อนเนี่ยแสดงว่าคุณป้านิดเนี่ยจะต้องมีเงินบำนาญรายเดือนจากการหลังเกษียณเป็นครูเนี่ยอย่างน้อยๆต้องประมาณ4-5 หมื่นอ่ะเออ
0: เ
2: พราะวิธีการ
0: ป้าก็มีวินัย
2: เออม
0: ี
2: ว
0: ิน
2: ัยในการป้องกัน
0: เรื่องแล้วก็ผ่อนหมดไปเรียบร้อย
2: ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยสีคือดีที่สุดคือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธว่าไม่ค้ำให้ใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนที่สนิทคนในครอบครัวเนี่ยยกเว้นว่าอย่างนี้สิถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเออเขาพร้อมอ่ะเขามีความพร้อมจะส่งได้แน่นอนจะไม่เบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเนี่ยถ้าปฏิเสธไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ประเมินนะลองดูเขาสิว่าเออเขาเฮ้ยดูแล้วเนี่ยรอบดูการใช้จ่ายการใช้ชีวิตเขาเนี่ยคงจะได้แหละอะไรเงี้ยแต่ดีที่สุดคือปฏิเสธเลยเนาะ
0: ใช่แต่ตอนนั้นไงตอนที่ไปกู้กันอะนี่บอกไหมว่า
2: ต่างคนก็ต่างเดือดร้อน
0: เป็นคุณครูรุ่นเดียวกันเออเธอค้ำฉันค้ำเธอนะเดี๋ยวเราก็เกษียณไปด้วยกันมีความสุขได้เงินก้อนนี้ไปเรียกว่าไปจับจ่ายไปซื้อของไปนู่นนี่นั่น
2: จะบอกให้เลยนะว่าที่ทำข่าวในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยครูเนี่ยเป็นคนที่แบบกู้ทุกอย่างทุกชนิดทุกอย่างเลยอ่ะคือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงในการแล้วบรรดาแบงค์เนี่ยแบงค์แต่อีสถาบันการเงินทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยชอบจะไปทำ MOU กับอีสกสคนี่แหละเพื่อจะปล่อยกู้ให้ครูครูไม่มีจะความเดือดร้อนเรื่องเดี๋ยวปล่อยครูให้ครูไปซื้อรถยนต์ไปซื้อนู่นซื้อนี่สารพัดเลยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนได้มีวินัยการเงินเนี่ยเหมือนที่สีบอกอ่ะเขาก็จะสามารถที่จะบริหารเงินได้เพราะว่าเขามีสิทธิกว่าคนอื่นเยอะมากเลยนะถ้าเกิดไปคิดถึงคนอาชีพอื่นๆน่ะเขาไม่สามารถจะมีการเข้าถึงในการ

0: างธนาคารให้กู้เนี่ยคล้ายๆครูเลยค่ะกู้จนแบบเป็นหนี้เยอะมากแล้วก็ที่สำคัญคือพยาบาลก็จะมีเรียกขายเวรกันต้องทำโอทีจนไม่ได้พักผ่อนอ่ะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากมีอยู่คนนึงเขามาปรึกษาในเพจเขาบอกว่าเขาอ่ะมีเงินเดือนตั้ง 30,000 กว่านะพยาบาลเงินเดือนมากกว่าครูนะคะโอ้โหต้องเข้าเวรใครขายเวรรับจะไม่มีเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าไปกู้มาเยอะมากเลยค่ะ
1: จะต้องทำงานเพื่อหาเงินไปใช้หนี้เขา
0: คือ
1: ตอนกู้เนี่ยมันเพลินไงก
0: ู
1: ้ง่ายกู้สะดวกแล้วไม่ได้ดูเลยว่าความสามารถในการใช้คืนอะแค่ไหน
0: ไ
1: ปดูข่าวอื่นกันบ้างนะสี
0: แ
1: พรเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยนะคะที่ฉะเชิงเทราอะสีมีเจ้าของบ่อที่เลี้ยงปลาเขาเรียกว่าปลาจระเข้หรือว่าปลาเอาลิเกเตอร์ยักษ์นะคะหลุดออกจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ที่บึงสำรานเป็นบ่อตกปลาขนาดใหญ่อยู่ในพื้นที่หมู่13ตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามีเจ้าปลาจระเข้เนี่ยขนาดใหญ่มาก 2-3 เมตรนะตัวหนึ่งอะเธอคิดดูดิ 2-3 เมตรเขาถึงเรียกว่าปลาจระเข้อ่ะหลุดออกจากบ่อเนี่ย300กว่าตัว
0: โอ้ย
1: โอ้น่ากลัวป่ะ300กว่าตัวแล้วปลาจระเข้เนี่ยมีฟันแหลมคมด้วยแล้วก็เป็นสัตว์น้ำต่าง
0: ถิ่น
1: ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเลยถ้าเกิดว่าคือหลุดออกจากบ่อนี่คือไปอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติในคูในคลองอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยนักข่าวก็ไปตรวจสอบบึงสำราญที่ว่าเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ยังเมื่อวานเนี่ยก็ยังมีทางเท้าเข้าไปในบ่อในบึงสำราญเนี่ยยังมีน้ำท่วมเต็มอยู่เลยนะระดับน้ำก็บอกว่าสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรในระหว่างทางเดินไปที่บ่อเนี่ยส่วนที่บึงสำราญนอกจากมีบ่อตกปลาแล้วเนี่ยก็มีห้องพักบังกะโลร้านอาหารห้องรับรองเนี่ยถูกน้ำท่วมหมดเลยส่วนบ่อตกปลาขนาดใหญ่เนี่ยก็มีการติดตั้งเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำตลอดเวลานะคะตอนนี้เนี่ยน้ำก็ยังท่วมหมดทั่วบริเวณเลยเจ้าของนะคะคุณหงเงินเอื้อชื่นชมนะคะอายุ69ปีเนี่ยบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ตัวเองเนี่ยเสียหายมากเลยไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติทั้งบ้านพักบังกะโลรีสอร์ทเครื่องใช้ภายในอาคารเนี่ยก็ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยไม่มีรายได้เลยนะคะแต่ว่าต้องจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานร้อยกว่าชีวิตเลยอ่ะครบทุกคนดูแลเรื่องอาหารการกินครบสามมื้อเลยบางคนในตอนนี้ต้องแช่น้ำเท้าต้องแช่น้ำเป็นเวลานานเนี่ยเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็นี่แหละค่ะไอ้เจ้าปลาจระเข้ที่หลุดออกจากบ่อเนี่ยคุณหงเงินเนี่ยบอกว่าในช่วง3ชั่วโมงแรกที่มีน้ำทะลักเข้ามาท่วมเนี่ยปลาที่เลี้ยงแล้วก็สะสมไว้เป็นจำนวนมากเนี่ยหลุดออกไปกับกระแสน้ำเนี่ยคิดเป็นน้ำหนักรวมแล้วประมาณสีตกใจไหม20-30ตัน 2-3,000 กิโลเลยนะ
0: โอ
1: ้โหแล้วเจ้าปลาจระเข้เนี่ย
0: มันอยู่เหรอมันอยู่ไหนกันน่ะ
1: ไม่รู้แล้วเจ้าปลาจระเข้เนี่ยเขาบอกสะสมมานานถึง 17-18 ปีนะตัวหนึ่งมีความยาวประมาณ 2-3 เมตรเจ้าของบอกว่าคาดว่าหลุดออกไปเกือบทั้งหมด300ตัวตอนนี้มีชาวบ้านเนี่ยจับปลาเนี้ยจับปลาจระเข้กลับมาขายคืนให้ได้ 40-50 ตัวแล้วที่เหลือล่ะ
0: ได้แค่นั้นเองเหรอโอ้ย
1: ใช่ที่เหลือคงจะหลุดลงไปในคลองแล้วอ่ะตอนนี้เจ้าของบอกว่ายังสูบน้ำออกจากพื้นที่ไม่ได้เลยระดับน้ำเนี่ยโดยรอบเนี่ยก็ยังสูงอยู่ใกล้เคียงกันหมดเลยไม่มีพื้นที่รองรับน้ำที่สูบออกไปโอ้ยพี่เป็นห่วงมากเลยเนี่ยปลาจระเข้หลุดโดสีคิดดูว่า300ตัวจับคืนได้40-50ตัวมันยังเหลือต้อง200กว่าตัว
0: โอ้โหแล้วตรงนี้คือเข้าใจว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นลักษณะพิเศษ
1: เป็นลักษณะพิเศษ
0: สามารถที่จะแบบจับได้เลยไหมหรือยังไงมันดุไหมมันยังไง
1: อย่างนี้ต้องให้กรมประมงมาช่วยแล้วว่าสี
0: เออ

0: โอ้ชาวบ้านใกล้เคียงนี่ถ้าเกิดเจอได้ระวังกันด้วยนะคะใครอยู่แถวแถวบึงสำราญนี่นะคะตั้งอยู่ที่โอ้ยตายแล้วพี่อ่านไปแล้วก็ขนลุกไปมากเลยตั้งอยู่ที่หมู่13ตำบลศาลาแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยมีลักษณะคล้ายจระเข้แหละเพราะว่าตัวใหญ
1: ่อลลิเกเตอร์นะชื่อภาษาอังกฤษมัน
0: ใช่
1: อลลิเกเตอร์นะคะ
0: อลลิเกเตอร์ยักษ์
1: 300กว่าตัวจับมาคืนด้วยนะคะเขาห้ามกินด้วยกำลังจะถามว่าเอามาทำอาหารเนี่ยอร่อยไหมเขาบอกว่าห้ามกินค่ะมันมีพิษค่ะพี่ป่วย
0: โอ้เจ้าของทำไมเลี้ยงไว้เยอะจัง
1: ใช่เขาเลี้ยงไว้ทำอะไรอ่ะ
0: เป็นปลาเลยนะเขาหรือเปล่าเขาเลี้ยงไว้ตั้ง17-18ปีนะ
1: 18ปีอยู่ในบ่อเนี่ยเหรอ
0: ใช่เขาบอกว่าบางตัวเลี้ยงไว้17-18ปีหลุดออกไปหมดเลย300กว่าตัวโอ้เขาบอกว่าน้ำมันมาแล้วไม่ทันไงแล้วปลามันออกจากบ่อ
1: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่ากินนะเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะไข่ของมันนะมันมีสารพิษที่ส่งผลอันตรายต่อระบบทางเดินอาหารและระบบประสาท
0: เราคนเลี้ยงไว้ทำไมสีต้องคิดดูเขาเลี้ยงไว้ทำไมเนี่ย
1: ก็ไม่รู้เลี้ยงทำไมเลี้ยงทำไมเราเป็นจัดต่างถิ่นน่ะแล้วโอ้ตายแล้วยิ่งมาหลุดตอนนี้นะโอ
0: ้
1: โห
0: เนี่ยเขาบอกว่าประชาชนนั้นต้องควรหลีกเลี่ยงการลงไปจับปลาในบริเวณที่มีความเสี่ยงและก็ไม่ควรนำปลาที่จับได้มาบริโภคโดยไม่ทราบชนิดหรือว่าแหล่งที่มาโดยเฉพาะไข่ของปลาเอาอลิเกเตอร์นี่แหละมีรายงานว่ามีพิษด้วยควรจะแนะนำจากงานประมงในการตรวจสอบแล้วก็จัดการปลาที่หลุดออกไปเพื่อความปลอดภัยโอ้โหน่ากลัวมาก
1: ค่ะเขาเลี้ยงไว้ถึง300ตัวเป็น18ปี
0: ใช่ทำไมอ่ะ300กว่าตัวเลยว่าทำไมเนี่ยคุณหงเงินอยากรู
1: ้แล้วมีคนหลุดมาน้ำท่วมอย่างเงี้ยก็คุมไม่ได
0: ้ก็เหมือนไอ้ที่พวกไอ้จระเข้เนี่ยพอเข้าใจได้ว่าคนเลี้ยงไว้เพื่อการค้าการอะไรเนื้อมันก็กินได้แล้วก็หนังมันก็ไปทำกระเป๋าได้แต่ไอ้ปลาจระเข้เนี่ยเขาเอาหนังไปอะไรทำไม
1: เพื่อเขาบอกว่าเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามและเป็นของสะสมสำหรับคนชอบสัตว์แปลกเท่านั้น
0: เจ้าของมือสำราญเป็นคนรวยแน่เพราะว่าเขาเลยจะบอกเลยว่ามีลูกจ้างร้อยชีวิตเนี่ยต้องเลี้ยงค่าใช้จ่ายเงินเดือนครบทุกเดือนแสดงว่าเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโอ้โหลงไปเดือดร้อนชาวบ้านนี่โอ้โหตายละ
1: ค่ะก็บอกว่าในบางพื้นที่นะเลี้ยงไว้สำหรับทำเป็นเนี่ยกิจการธุรกิจบ่อตกปลานะคะเป็นฟิชชิ่งพาร์คสำหรับเอาไปปล่อยเพื่อให้นักตกปลาได้มาประลองฝีมือค่ะ
0: ก็เนี่ยก็แบ
1: บจำลองว่าเนี่ยตกปลาขนาดใหญ่ได้เลยประมาณนี้
0: บ่อเนี้ยบึงสำราญเนี่ยเป็นบ่อตกปลา
1: ว่าแล้วใช่ก็คือ
0: ใช่มีไว้สำหรับการนั้นเขาเป็นบ่อตกปลามีรีสอร์ทมีที่พักอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาเลี้ยงไว้สำหรับเนี่ยเหมือนที่สุดบอกเลย
1: ให้นักตกปลาได้ตกปลาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้ยเราตกปลาตัวใหญ่ได้เลยประมาณค่ะไว้จับได้ก็เอามาคืนตรงไหนอะเขาบอกไหม
0: ไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกว่าหลุดออกไป
1: ไม่ชอบ
0: แต่ไม่ชอบ
1: ต้องคืนจะต้องอะไร
0: ได้แล้วก็ไปคืนให้เขารับซื้อคืนบึงสำราญนะคะที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราบึงสำราญนะคะใครอยู่ใกล้นะเห็นเจ้าปลาจระเข้เนี่ยก็จับไปส่งคืนเขาให้เงินเขาซื้อคืนเขารับซื้อคืนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำลดเขาก็ต้องเปิดกิจการเขาเหมือนเดิมสิ
1: โอ้
0: ก็ชาวบ้านก็จับไปคืนได้ประมาณ40-50ตัวแล้วแต่มันยังเหลืออีก200กว่าตัวสี
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: อีกเยอะมากเลยนะคะ
0: โอ้โห
1: นะคะแล้วกรมประมงก็จะว่ายังไงไม่รู้ว่าเนี่ย
0: เนี่ยมันต้องโปรโมทในพื้นที่ก็โอ้ยจะสีรู้ไหมว่าฉะเชิงเทราปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนผืนเดียวกันเลยนะพี่รู้จักคนที่อยู่ปราจีนบุรีเนี่ย
1: มันต้องไปไกลแน่ๆเลย
0: เขาไม่ไหวแล้วเขาแบบว่า2อาทิตย์กว่าแล้วเขาก็ยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่เลยเขาต้องย้ายจากบ้านที่อยู่นะมาอยู่อาศัยอยู่ริมถนนนะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มมีปัญหาตอนนี้น้ำลดหรือยังพี่ว่าน่าจะยังอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือไม่รู้ว่าจะระบายน้ำไปลงที่ไหนไงเ

0: าน้ำเปรี้ยวตรงนี้ก็จะติดกับทางปทุมธานีทางหนองจอกเนี่ยแต่ละที่ก็ยังมีน้ำเยอะอยู่เงี้ยไอ้ในอำเภอแต่ละอำเภอเขาก็จะคุยกันนะบางคนเนี่ยลำลูกกาอย่างเงี้ยเขาจะอยากจะระบายไปบ่าน้ำเปรี้ยวไปทางนู้นในอำเภอบ่าน้ำเปรี้ยวก็บอกพี่ผมก็เยอะอยู่แล้วขอระบายมาได้น้อยอะไรงี้คือแบบเนาะโอ้โหในเรื่องเหล่านี้แบบพี่เห็นแล้วแบบสงสารไปหมดเลย
1: ค่ะนะคะส่งกำลังใจให้กับชาวจะเชิงเซาทุกท่านนะคะ
0: แล้วก็ปราจีนบุรีด้วย
1: แจกคนหนึ่งค่ะที่ป่วยเมื่อวานนี้ตำรวจสภ.บ้านฉางนะคะไปวางแผนติดตามจับกลุ่มหนุ่มแสบคืออายุแค่22เองนะคะหลังจากที่ก่อเหตุลักมือถือของคุณลุงซึ่งเป็นรปภ.หมู่บ้านแห่งหนึ่งริมถนนบ้านฉางหาดพลาที่ระยองค่ะคุณลุงเนี่ยอายุ63แล้วนะไอ้คนเนี้ย22ปีเนี่ยก่อเหตุกลางดึกนะคะเพื่อที่จะไปขโมยมือถือของลุงรปภ.แล้วก็พอได้ไปปุ๊บนี่นะคะแฮ็กข้อมูลในมือถือของลุง อะไรก็ตามที่บันทึกไว้ในมือถือเนี่ยมันก็แฮ็กเข้าไปดูแล้วเจอหมายเลขบัญชีธนาคารปรากฏว่าเจอว่าลุงเนี่ยมีเงินอยู่ในธนาคารในแอปเนาะ 25,000 บาทก็เอาไปกดพอกดเงินเสร็จ 25,000 เอามือถือของลุงไปทิ้งไปโยนทิ้งจากนั้นก็เอาเงินนี้ไปซื้อ iPad ส่วนที่เหลือก็เอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนะคะคือลุงบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่เกิดปวดท้องอย่างหนักก็วางโทรศัพท์ไว้ที่ตู้ยามหมู่บ้านนั่นแหละแล้วก็รีบไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาเอ้ามือถือหายไปไหนเนี่ยแล้วก็มือถือของลุงก็ไม่ได้ตั้งรหัสหน้าจออะไรไม่ได้ล็อกเลิกอะไรหรอกที่สำคัญคือบันทึกข้อมูลสำคัญต่างๆเอาไว้ในนั้นรวมถึงหมายเลขบัญชีธนาคารเพราะว่ากลัวจะลืมคนแก่แล้ว60กว่าก่อนจะไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วให้ลูกสาวรีบโทรไปอายัดบัญชีแต่ก็ไม่ทันปีนี้22ปีเท่านั้นนะคะโอนเงินเหลือบัญชีให้ในบัญชีนะ600บาทค่ะนี่ค่ะแต่ว่าต้องชื่นชมตำรวจที่ระยองนะภายใน24ชั่วโมงนะไปจับได้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเอาเงินไปซื้อของแล้วเห็นหน้าชัดเป๊ะเลยค่ะตอนแบบมันล้วงมือถือของลุงในป้อมยามหน้าหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: โอ้ดูดิมันทำกันได้เนาะนี่ค่ะ
0: ก็คนที่อย่างที่บอกนะคนที่เขาไม่มีทางหนทางว่าจะคือเขาต้องมีความเขาเรียกว่ามีแรงกระตุ้นว่าให้เขาทำอะไรก็ได้อ่ะเพื่อที่จะได้เงินมาเนาะแล้วส่วนมากก็อย่างไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดอะพวกเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีเลยนะทำให้แบบคือมันหิวมันอยากยาแล้วอะจะต้องได้เงินใช่ไหม
1: คือต้องหาทางไหนก็ได้ติดคุกก็ยอมนะพวกเนี้ย
0: ใช่คือติดคุกก็ยอมถ้าเกิดทำสำเร็จอะเขาก็รอดไปอะรอดตัวไปถูกไหม
1: ใช่ก็ได้เสพยาตามที่สมองต้องการถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วประมาณเดี๋ยวช่วงหน้าพูดถึงเรื่องยาโอ้เมื่อคืนนี้อำนาจลื่นเลิงโผล่ไปที่อุบลไปบ้านจอนนี่มือปราบอีกแล้วค่ะพี่ปุ๊ก
0: อีกแล้ว
1: กลับไปแล้ว ไปถึงก็นั่งกราบเท้าจอนนี่มือปราบนะคะ
0: ตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ในโรงพยาบาลไม่ใช่เหรอตอนนั้นที่เขาถูกไปมีปัญหาอยู่ที่กลับไปบ้านแล้วไปชกต่อยไปอะไรเขาใครเขาน
1: ั่นแหละก็จะนี่มือปราบก็รับไปรักษาที่โรงพยาบาลที่อุบลศรีมหาโพธิ์แล้วก
0: ็
1: กลับพอออกจากโรงพยาบาลก็ดูแลสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องการจะกลับศรีราชาที่บ้านกลับไปได้แค่คืนเดียวเมื่อคืนนี้กลับไปถึงอีกแล้วนะคะไปกลับไปอุบลอีกแล้วแล้วก็ไปกราบเท้าตอนนี้มือปราบอยู่นะคะ
0: เดี๋ยวช่วงหน้า
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันพักสักครู่ค่ะ

0: โดยศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีม

0: ชพันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของ New Jeren Pharmaceutical
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของ New Jeren Pharmaceutical
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
14: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
13: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
14: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: พูดช้าน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
9: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบ

0: มองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
1: ได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร
2: ่มากินข้าวเร็วลูก
3: เย้
1: ก็รู้ว่าถึงบ้านแล้ว
3: น่าทานจังครับแม่
1: เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารัก ส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิพย์
8: โอ้ยกลิ่นของโปรดผมแน่เลย
1: นี่แหละภาษารัก
9: กะเพรากับกรอบที่คุณชอบมาแล้วค่ะ
1: ที่บ้านเราใช้บอกกันมาเสมอ เพราะทุกมื้อคือตัวแทนของคำว่ารักส่งต่อรักให้กันเตาแก๊สลัคกี้เฟลม
0: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: ชั่วโมงที่2 6:15 น.นะคะกับเช้าวันศุกร์16ตุลาคมวันแห่งความหวังด้วยนะคะพี่ฟูย
1: ความหวังโอ้พี่ถีต้องเล่าว่างวดนี้ซื้อไปหลายใบนะเนี่ย
0: ซื้อได้ไหมคะมีเลขเด็ดมาจากไหน
1: ก็คือไปนอกสถานที่มาไงแล้วก็ได้เห็นเลขหนึ่งแล้วก็เอ้ยเอาวะซื้อแล้วปรากฏว่ากดในเป๋าตังค์อ่ะมันมา 3-4 ใบเลยพี่ไม่เคยซื้ออะไรที่มันมาขนาดเยอะ3-4-5 ใบเลยนะพี่ก็คูณอ่ะ5ใบ5 8 40เอาวะ400บาททุกทีจะ80 160 2ใบอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานอ่ะคือมีคุณป้าที่เคยทำงานอยู่สมทรแล้วคุณป้าเขาก็ขายลอตเตอรี่หน้าสมทรเนี้ยมันจะมีบางงวดที่แบบคุณป้าเขาขายมันเหลือแล้วเขาก็จะต้องมาให้พวกเราอ่ะมาขายในออฟฟิศเราไงนกกล้วยนกกล้วยช่วยป้าหน่อยก็ช่วยไปใบหนึ่งเหมือนกันเออพี่ก็บอกนะพวกป้าหน่อยช่วยป้าหน่อยเมื่อวานพี่ก็บอกกันว่าดงพี่นะรู้สึกสังหรณ์ใจนะว่างวดเนี้ยพี่ต้องมาบ้างแหละหลายใบเกินเนี่ยวันเนี้ย
0: ก็ใบสองใบโอเคนะคะร้อยถ้าเอาเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้ซื้อในแอปเป๋าตังก็ใบละร้อยนะไม่มีนะแต่ที่90ไม่มีแน่นอน
1: ใบละร้อย
0: ก็ใบละ100นะสองใบก็200ต่องวด
1: ช่วยข้างไปอ่ะ
0: ก็ได้ประมาณนี้นะแล้วเยอะเกินไปมันก็นะเป็นภาระนะคะต่อกระเป๋าของเรานะคะก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวช่วงบ่ายเย็นๆค่อยลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
1: ว่าในวันนี้ในเป๋าตังค์มันคงเด้งมาให้ที่พี่นะเด็กนะสี
0: หมดแล้วเหรอ
1: ไม่หมายถึงว่ามันคงเด้งมาที่พี่ว่าคุณคือผู้ถูกรางวัลก็พี่ซื้อที่เป๋าตังค์ไงอ๋อ
0: นึกว่าหมดแล้วยังไม่หมดอุ้ยบางงวดน่ะใบสองยังมีเลย
1: มีบางงวดก็ยังมี
2: เลยอยู่แล้วเขาลดราคาด้วย
0: ใช่ค่ะเนาะเข้าไปดูในลดราคาก็มีนะ
1: คนที่พี่รู้จักเขาเคยซื้อในช่วงลดราคาแล้วถูกอ่ะ
0: เออ
1: นะเอาบ้างไหมเข้าวงการไหม
0: อยู่ที่ดวงของใครของมันนะของแต่ละคนนะคะว่าจะมีดวงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนี่แต่คนนี้นี่ดวงดีมีคนช่วยเหลือล่าสุดนะคะตอนนี้มือปราบก็กดใจไม่ได้เอาให้พักไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเมื่อคืนนี้เขาโพสต์ประมาณสักดึกๆอะว่าอำนาจลื่นเลงกลับไปที่อุบลไปถึงบ้านตอนนี้มือปราบอีกแล้วนะคะคือตอนแรกเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ไล่เพราะว่าอำนาจลื่นเลงอดีตแชมป์โลกมวยสากลสมัครเล่นเนี่ยเขาต้องการจะกลับบ้านศรีราชาเอง

0: เขาบอกเขาอึดอัดบ้างกลับไปถึงก็โทรศัพท์หาใครไม่รู้คุยกันเขาแล้วบอกว่าตอนนี้น่ะของปลอมจอมปลอมอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าอยู่ๆไม่รู้เขาคิดอะไรเขาก็ไปแล้วก็ตอนนี้ก็ถามว่ามากับใครบอกพี่สาวมาส่งก็มีห่อผ้าห่มหมอนเสื้อผ้ามานะคะตอนนี้บอกว่าด่วนอำนาจลื่นเลงโผล่กลับมาหาผมที่บ้านอีกกลางดึกเวลานี้เที่ยงคืนผมปล่อยไปแล้วแต่เจ้าตัวกลับมาอีกนี่เขาก็โพสต์อย่างนี้เนาะนี่ค่ะเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะบอกครอบครัวว่าผมปล่อยแล้วนะรอบนี้แต่เขากลับมาด้วยนิสัยและจิตใจเป็นคนอีสานมาถึงบ้านแล้วจะไม่ตะเพิด
1: อ
0: ะไรเดี๋ยวคุยกันอีกมาถึงก็ก้มกราบเลยค่ะกราบแล้วก็พูดขอโทษนะคะตอนนี้ก็ดึงมือขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วก็ถามคำแรกเลยว่ากินยาหรือยังเขาจะเป็นห่วงเรื่องนี้ที่สุดคือยาหมอจิตเวชเนี่ยมันต้องกินต่อเนื่องจะขาดไปมื้อใดมื้อหนึ่งไม่ได้ตอนนี้มือปราบก็จะเป็นห่วงเรื่องกินยาอย่างเดียวแล้วบอกว่ากินยาหรือยังถามคำแรกเลยแล้วก็ตอบกลับมาว่ากินแล้วตอนนี้ก็ถามต่อว่ามีสติที่จะรับฟังพูดคุยเจรจาไหมตอนนี้แล้วก็ถามตรงๆว่าเมื่อวานไปกินเหล้าแล้วไปเสพยามาไหมเอาให้พูดตรงจากใจลูกผู้ชายอำนาจตอบว่าอะไรรู้ไหมกินเหล้าและเสพยานิดเดียวแตะแตะเอาแล้วตอนตำรวจไปที่บ้านศรีราชาเนี่ยบอกว่าไม่มีไม่มียาเสพติดแต่ตอนนี้ก็ถามย้ำเลยว่าที่ไปจากผมเหตุผลเดียวก็คือต้องการไปเสพยาใช่ไหมอำนาจบอกไม่ครับผมไม่อยากไปจากพี่หรอกแล้วก็ตอนนี้ก็เลยตรวจไปยกใหญ่เลยบอกว่าตั้งใจฟังเนาะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ใจดีจริงๆแล้วอำนาจลื่นเลงเนี่ยเขาดูเหมือนอายุจะมากกว่าจอนนี่ด้วยซ้ำนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มากสิเนาะไม่มากน่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าไม่ถึงบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ใจดีแล้วนะสถานที่อย่างนี้มาได้อย่างเดียวนะขอเลยเรื่องยาเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีตามใจไม่มีมือถือให้ใช้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นที่คุณต้องการแต่จะมียารักษาและบำบัดมีกำลังใจดีๆให้มีสิ่งดีๆที่ทำให้ร่างกายกลับมาดีต่อจากนี้มีหน้าที่ฟังผมบอกอะไรต้องทำตามถ้าต้องการมีชีวิตดีขึ้นผมยังเชื่อว่าคุณเป็นผู้ป่วยก่อนหน้านั้นน่ะโทรหาจอนนี่แล้วว่าสารภาพว่าไปเสพยามาแล้วปรับขอโทษนะไม่มีทางไปแล้วนะผมขอโทษพี่จอนนี่ผมขอโทษผมเมายาผมเมาเหล้าแต่พอตำรวจไปที่บ้านบอกไม่มียาเสพติดและมีแต่กินเหล้ากับสูบบุหรี่แต่ว่าสารภาพกับจอนนี่ว่าไปเสพยามาแค่แตะแตะ
1: ก็เขาแตะแตะมันก็เลยมันจะไม่ออกผลนะสี
0: มันจะไม่ถี่ร่วงใช่ไหม
1: มันใช่ถ้าเกิดว่ายังไม่เยอะเนี่ยมันจะไม่ออกผลปฏิกิริยากับปัสสาวะอย่าไปออกจะไม่ม่วงตำรวจเขาก็ไปแล้วแหละแต่ว่าก็บอกว่าไม่เห็นแต่ว่ากินเหล้าแต่ว่าไม่พบว่าเสพสารเสพติดโอ้แต่กี่ครั้งแล้วสีไปตั้ง1 2 3 4มึงจับจําไม่ได้ละ
0: คือจะคิดว่า
1: ทุกครั้ง
0: ศรีราชากับอุบลราชธานีแค่ปากซอยไงไปกลับอย่างนั้นเนาะ
1: คือเป็นพี่คิดว่าเป็นข้ออ้างเขาว่าเขาอยากกลับบ้านที่ศรีราชากลับมาที่เขาอยู่คุ้นเคยอยากเอายามากกว่าเพราะพี่คุ้นเคยพี่ต้องบอกพี่คุ้นเคยกับการที่แบบว่าคนที่เลิกแล้วก็กลับเข้าสู่วงการเลิกแล้วก็กลับเข้าสู่วงการพี่คุ้นเคยกับคนเหล่านี้เป็นนับมากกว่า10ครั้งอ่ะสีมันอยู่ที่ใจเขาจริงอยู่ที่ใจคนนั้นจริงๆถ้าใจเขายังใฝ่อยู่เนี่ยนะไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยที่จะออกจากวงการนี้ได้เพราะอะไรปัจจุบันนี้วงการยาเนี่ยมันหาง่ายมากคือมันเดินไปที่ไหนก็มีหมดอ่ะ
0: ค่ะก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะเขาขอโทษสังคมที่กลับไปแตะยาอีกต้องขอโทษที่ทำตัวไม่ดีอันนั้นก็คือยกมือไหว้จอนนี่อยู่นั่นจอนนี่ก็เลยบอกว่าถามผมสิครับผมเป็นตำรวจเก่าผมมีข้อมูลไม่ได้เอาสื่อโซเชียลไปเหยียบย่ำตาตัวเขาสารภาพเองว่าไปเสพยามาผมบอกว่าต่อให้จุดแค่ไหนผมก็จะให้มันกลับมาเป็นคนให้ได้หลังจากนี้ถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่ด้วยมาตรการที่เด็ดขาดอยู่ด้วยความรักเหมือนเดิมแต่จะไม่ตามใจไม่มีมือถือให้แล้วอยู่ในฐานะรักษาตัว ยังจะไม่ให้เป็นครูมวยด้วยซ้ำให้กินยาแล้วพักให้กินยาแล้วพักออกกำลังกายได้ไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นมีแต่ยาไม่ต้องมาน้อยใจอะไรทั้งสิ้นผมให้ทุกอย่างต่อไปนี้กินยาอย่างเดียวทุกอย่างต้องเลิกหมด
1: หรือว่าจริงๆแล้วได้หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วต้องส่งเข้าสถานบำบัดจริงๆสักครั้งหนึ่งอ่ะ
0: ก็คิดว่าคงไม่ได้เพราะว่าพี่จอนนี่เนี่ยเขาบอกว่าของเขาก็คือเหมือนสถานบำบัดเขาเอาอยู
1: ่
0: เขาเอาอยู่แต่ว่าขออย่างเดียวนั่นแหละว่าห้ามออกข้างนอก
1: ให้ทำตามกติกาเขาครั้งนี้ต้องเข้มมากกว่าเดิ
0: ม
1: ครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายของคุณอำนาจแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่คุณอำนาจเขาชื่อเล่นว่าเพชรนะจริงๆนะเขาอยากให้เขาจิตใจเข้มแข็งเหมือนเพชรเนาะว
1: ่
0: าเขาต้องเลิกให้ได้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีต่อเยาวชนน่ะเขาเป็นถ
1: ึ
0: งแชมป์โลกน่ะ
1: ใช่เอาจริงๆแล้วพี่กำลังคิดแอบคิดว่าเฮ้ยหรือเขาต้องมีคนอยู่ข้างๆสักคนหนึ่งคอยบอกคอยหรือเขาไม่มีใครที่จะแบบว่าเวลาหันหน้าไปหาใครเนี่ยคนเราอะสีต้องมีคนที่สนิทมากๆเลยอะอยู่เพื่อจะเล่าเรื่องราวทุกๆอย่างเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ช่วยกันกระตุกอะไรเงี้ยเขามีไหมไม่รู้อ่ะ
0: คิดว่าไม่มีแล้วไม่มีคือจอนนี่เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ายังไงก็ตามนะคะไม่มีใครช่วยเหลือในประเทศนี้ช่วยเหลือมันได้แล้วแน่นอน
1: พูดอย่างนี้เลย
0: ทุกคนบอกให้ปล่อย
1: ให้ปล่อยเลย
0: ค่ะเขาทุกคนบอกว่าปล่อยเถอะยังไงก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าสมองมันไปแล้วไงสมองพังไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือต้องกินยาหมออย่างเดียวเลยครับกินยาจิตเวช
1: ต้องนับถือน้ำใจของคุณจอนนี่มือปราบมากเลยที่ไม่ทิ้งเนาะ
0: ใช่ค่ะก็เขาบอกเขาตอนแรกเขาบอกเขาไม่เอาแล้วนะ
1: บางคน
0: พูดกับภรรยาเขาบอกว่าก็อยู่มีความสุขดีแล้วแต่ว่ากลับไปอย่างนั้นอ่ะใครจะทิ้งอ่ะพี่สาวไปด้วยนะเมื่อคืนเนี้ย
1: เหร
0: อพี่สาวไปด้วยอ่ะ
1: หน้าเหรอ
0: พี่สาวก็ไปก็คือพาไปส่งนั่นแหละเพราะว่าทางครอบครัวก็เอาไม่อยู
1: ่เห็นไหมว่าคนติดยาหนึ่งคนอ่ะคนที่ต้องได้รับผลกระทบอ่ะอีกกี่คนเมื่อไหร่เนาะรัฐบาลจะปราบเรื่องนี้เลิกเรื่องอื่นๆเนี่ยเบาๆบางก็ได้เนาะรัฐบาลได้ไหมทุกเอาไม่รัฐบาลทุกคนดีกว่าคือคุณเป็นตัวแทนของผู้แทนของประชาชนอ่ะสสในสภาทุกคนอ่ะอย่าโม้แต่ไปเล่นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากๆเลยนะคุณจะปล่อยให้มันเกิดเหตุร้ายมากๆแบบเราก็เห็นอยู่แล้วว่าคนที่ติดยาติดแล้วก่อเหตุสะเทือนขวัญเนี่ยมากๆหลายครั้งต่อหลายครั้งอ่ะแต่คุณก็ปล่อยให้มันผ่านไปโดยที่คุณไม่ได้แก้ที่ต้นตอของปัญหายาเสพติดจริงๆบอกได้เลยนะคะว่าการไปจับที่นู่นที่นี่แถลงเถลิงเนี่ยพี่ไม่ค่อยคือพี่จะให้ค่าแหละให้ค่า
0: บ้านไม่เชื่อให้แล้วอ่ะ
1: คือการปราบนี่คือการคือคุณทำให้ครบถ้วนกระบวนความอย่างเงี้ยคือมีคนติดยาเสพติดแล้วครอบครัวช่วยเหลือไม่ได้บางครั้งนะไปหาตำรวจก็เบี่ยงเบนอย่างงู้นอย่างนี้คือคุณต้องเป็นคนรับฟังเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะข้าราชการมหาดไทยบำบัดขึ้นบำรุงสุขแล้วทุกจังหวัดเนี่ยมีศูนย์ดำรงธรรมศูนย์นี้จะต้องรับความเดือดร้อนของประชาชนทุกๆด้านและเป็นคนประสานงานให้หน่วยงานต่างๆไม่อย่างนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนสมัยยุคหนึ่งเนี่ยคนเรียกร้องนะว่าเลือกตั้งผู้ว่าไปเลยเลือกตั้งผู้ว่าแล้วข้าราชการมหาดไทยเนี่ยเขาก็โดนบอกว่าหวงอำนาจให้ปล่อยแค่อบต.ไงให้ระดับตำบลไงแล้วณปัจจุบันเนี้ยมันก็มีอบต.ใช่ไหมมีอบต.นายกอบต.สมาชิกอบต.นู่นนี่นั่นแล้วในที่สุดอะสีเรื่องของเงินเรื่องของเขาเรียกความโลภอะมันก็ไปโกงกินกันสารพัดเลยเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดแบบลอยๆนะปปช.เนี่ยเขาไปตรวจสอบแล้วก็มีการโอ้โหจับได้เยอะแยะไปหมดเลยสีในระดับเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้นะเงินงบประมาณที่สร้างถนนเอ่ยพัฒนานู่นนี่นั่นเนี่ยมันลงมาที่อบต.นะอบต.อบจ.เนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยไม่แน่นะถ้าเกิดข้าราชการผู้ส่วนภูมิภาคของมหาดไทยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรมันไม่ได้จริงๆไงมันต้องถึงคราวเลือกตั้งผู้ว่านะเพื่อที่จะได้เป็นคนของพื้นที่จริงๆ
0: จริงๆ
1: จะได้แคร์ความรู้สึกของประชาชนความเดือดร้อนของประชาชนจริง
0: ๆค่ะ
1: สีถึงวันนั้นเรามาลงเลือกตั้งผู้ว่าหญิง
0: เรียกร้องเออ คืออะไรก็แล้วแต่แหละอะไรก็ได้ที่มันทำให้สังคมมันดีขึ้นน่ะตอนนี้ปัญหาอันดับหนึ่งมันก็คือเรื่องนี้เรื่องยาบ้ายาเสพติด
1: ใช่
0: ไหมทำอะไรก็ได้พวกมีอำนาจมาช่วยกันรีบจัดการแก้ไขปัญหานี้ให้จบให้สิ้นมันกี่ปีมาแล้วนะคะเรื้อรังมากแล้วคนนี้บ้านบาดเจ็บ
1: หมดแล้วอ่ะพี่ในฐานะที่เป็นนักข่าวคนหนึ่งอ่ะซึ่งแบบว่าก็ทำได้แค่เนี้ยนักข่าวคนหนึ่งอ่ะซึ่งพอจะรู้จักใครได้บ้างผู้มีอำนาจผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนู่นนี่นั่นโอ้โหเข้าไปทุกอย่างเลยพยายามที่จะให้คนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาลงมาเล่นเรื่องนี้อย่างเต็มที่อ่ะมันก็ยังไปไหนไม่ได้อ่ะ
0: ยังไม่ได้คนนี่แหละถามว่าไหนไม่ได้อะไรมันแพ้อะไรเหรอมันมีปัญหา
1: เพราะอะไร
0: คืออะไร
1: เพราะว่ามีเรื่องโน้นเรื่องนี้สำคัญกว่าไงเขาไม่เห็นความสำคัญในเมื่อในเพราะว่าเขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยไม่ได้ติดยาเสพติดไง
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดแรงๆแบบนี้เลยนะว่าถ้าเกิดแบบคุณ
0: อ
1: ะ
0: ไม่เดือดร้อน
1: ถ้าพูด
0: ไม่เดือดร้อน
1: ถ้าพูดเรื่องนี้นะสีก็ต้องให้เครดิตทักษิณเหมือนกันนะ
0: เนาะคนก็มีคนชมแหละว่าเออนะตอนนั้นยาเสพติดมันก็เบาๆไปคือจริงจังอะไรอย่างง
1: ี้
0: เนาะ
1: ใช่เนี่ยต้องมีคนในครอบครัวเกี่ยวข้องก็ไปเรื่องอื่นได้ไหม
0: นี่บันเทิงนะอันนี้เรื่องข่าว
1: บันเท
0: ิ
1: ง
0: นะคะ
1: ใช่ไหม
0: แต่มันก็เป็นเกี่ยวกับนี่แหละคนบันเทิงคนของสังคมอำนาจเรื่องก็เป็นคนกีฬาเนาะก็ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยขนาดคนดังก็ขนาดนี้เนาะแล้วชาวบ้านทั่วไปอย่างที่ดูดิใครจะช่วยเขาอะ
1: คนดังยังมีคนยื่นมือมาช่วยแต่ชาวบ้านตาดำๆอะตาดำๆดำๆอะคือที่เห็นนักข่าวพิเศษในต่างจังหวัดส่งมาเกือบทุกวันเลยนะคุณลุงคนนี้ไม่ไหวแล้วยิงหลานเขยคลั่งยาดับอะไรอย่างเงี้ยแม่ต้องถูกลูกเนี่ยนะมาขอตังค์ไม่ให้ลูกเอาขวานจามดับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอุ๊ยพี่แทบไม่อยากดูภาพดูอะไรอ่ะบางทีแบบพี่สลดใจอ่ะแล้วพี่เห็นแบบเนี้ยทุกวันอ่ะสีมีทุกวันเลยนะเกือบทุกวันอ่ะในรอบเรารู้สึกแบบเราเป็นนักข่าวเราก็ทำได้แค่นี้แต่ว่าเราอยากทำได้มากกว่านี้เป็นกระบอกเสียงแล้วก็เขาก็ไม่ฟังเขาก็ฟังแล้วก็ทำมียุคหนึ่งจะทำอย่างจริงจังเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนรัฐบาลมันก็เปลี่ยนทุกอย่างไปพี่ยังบอกเลยนะว่าสีทำเรื่องนี้จริงจังเหอะพักไหนทำจริงจังอ่ะพี่เชื่อนะว่าชาวบ้านจะให้คะแนน
0: ใช่นะคะ
1: อยาก
0: ให้ดูแลบริหารประเทศตลอดไปอ่ะเฮ้ยด้วยซ้ำ
1: เนาะเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีว่าสีเรามาตั้งชมรมอะไรกันดีวะเอาไปที่นี่ดีกว่าน้องพายุดราม่ายังไม่จบ
0: น้องพายุดราม่าจบจบแล้วใช่ไหม
1: น้องพายุมันจบแล้วน้องพายุเขาก็ครอบครัวเขาก็ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันที่กว่าแล้วเมื่อวานนี้ในไอจีของคุณหน่อยบุษกรซึ่งคนนี้เขาก็มีลกลากมีบ้านมีอะไรอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาคงไปเจอกันเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปมาก็สดใสแต่ว่ามันมีข่าวเนี่ยพี่รู้สึกสะเทือนใจมากเลยคือในช่วงการแข่งขันเมื่อวันที่11ตุลาคมอ่ะนะคะช่วงนั้นเนี่ยแล้วในช่วงที่จะมีการประกาศให้ขึ้นไปรับรางวัลผู้น้องพายุเข้าเส้นชัยคนแรกใช่ไหมคะก็ได้ถ้วยรางวัลอยู่แล้วคือมีช่างภาพนะคะในงานเนี้ยในการแข่งโกคาร์ทในครั้งเนี้ยถ่ายภาพในสนามได้เขาเปิดเผยคลิปนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของน้องพายุที่นั่งอยู่ในห้องพักนักแข่งตอนนั้นกำลังรอขึ้นรับรางวัลอยู่บนโพเดียมอ่ะซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าพ่อน็อตกับแม่ชมเนี่ยก็ไปบอกกับพายุว่าเนี่ยลูกเขาเก็บของกันหมดแล้วกลับบ้านกันเถอะลูกกลับบ้านกันเถอะลูกแต่น้องพายุตอบยังไงรู้ไหมสีไม่กลับลูกจะรออยู่ที่นี่รอถ้วยพ่อนัทก็เลยบอกว่ารอช่วยพ่อนัทก็บอกโอเค
0: ช่วยก่อนนี้เหรอ
1: ใช่พ่อเขาก็เลยบอกว่า
0: ไง
1: เขาก็นั่งรอไงเด็กอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไอ้เครื่องมันเปลี่ยนมันเรื่องไม่เหมือนกันอะไรเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาแค่รู้ว่ากูมาขับโกคาร์ทเนี่ยนะแล้วก็เข้าเส้นชัยคนแรกก็ต้องได้ถ้วยรางวัลสิถูกไหม
0: ใช่
1: แล้วลูกชายเขาก็นั่งรออย่างมีความหวังเลยอ่ะโอ้หลายคนได้เห็นคลิปเนี้ยก็เข้าไปคอมเมนต์จำนวนมากเลยคนหนูให้ส่งให้กำลังใจบางคนบอกว่าน้ำตาไหลเลยอ่ะหลังจากเห็นคลิปเนี้ยเห็นว่าน้องพายุจริงๆนะพี่เห็นแล้วพี่ก็ขนลุกแล้วก็สงสารอ่ะนั่งเศร้านั่งรอว่าเฮ้ย เขาเป็นชัยที่หนึ่งแล้วอะเดี๋ยวจะต้องขึ้นโพเดียมรับถ้วยรางวัลแล้วอะเออแล้วเดี๋ยวนี้พ่อกับแม่ก็บอกว่ายูยูลูกเขากลับบ้านเก็บของกันหมดแล้วกลับกันบ้านกันเถอะไม่อะลูกจะรอขึ้นรับถ้วยขึ้นโพเดียมโอ๊ยตายภาพนี้สะเทือนใจมากเลยหลังจากมาราชยานยนต์เนี่ยสมาคมออกมาแถลงข่าวแล้วใช่ไหมคะว่ามันผิดจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยแต่ว่าต่อไปเป็นบทเรียนเลยนะสี่ก็ก่อนแข่งเนี่ยคุณจะต้องมีกติกาอะไรให้มันเรียบร้อยเลยนะคะเรื่องนี้เอาจริงเนี่ยยังไงดีเมื่อวานไฮโซปอก็บอกว่าจริงๆเขาก็ขอโทษทุกๆคนด้วยเรื่องนี้จริงๆเขาบอกเขาไม่ได้เป็นคนประท้วงคนแรกนะสีเขาบอกมีคนอื่นไปประท้วงก่อนแล้วเขาก็เอ๊ะยังไงเขาเลยไปประท้วงแต่ด้วยความที่เขาเองเนี่ยไม่ใช่ไก่กาไงไม่ใช่ตาสีตาสาถูกไหมไฮโซปอมีข่าวในเรื่องของแตงโมตกเรือนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาแล้วที่คู่กรณีก็คือใครอ่ะแม่ชมน้องพายุเป็นครอบครัวอินฟูเป็นครอบครัวแบบเนาะที่คนแบบ
2: ให้ความเอ็นดู
1: ดารามีชื่อเสียงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าเรื่องนี้จบเมื่อวานไฮโซปอบอกว่าเงี้ยเอาจริงๆอ่ะเขาก็อยากให้มีการจัดการแข่งขันใหม่นะเพื่อรีสตาร์ทแล้วก็คือให้ทุกอย่างมันนั้นไปแล้วให้เด็กแบบไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะแค่แบบแล้วพ่อแม่เองก็ต้องไม่มาพูดเรื่องนี้เด็กอ่ะเขาไม่รู้หรอกถ้าให้เขาแข่งขันใหม่เนี่ยก็น่าจะได้ไหมสี
2: ก็อยู่ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันแหละ
1: เออ
2: หรือว่ารอรอบต่อไปไปเลยเดี๋ยวก็มีแข่งดีกัน
1: แต่เขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมีการวางกติกาให้ชัดเจนกว่านี้แหมเครื่อง2014กับเครื่อง2026เด็กที่มันลงไปเข็บไปขับไปขี่จะรู้ไหมล่ะ
2: ไม่รู้ใครจะไปรู้ใส่อะไรมาก็ขับขี่ไปทั้งนั้นแหละ
1: ก็เป็นโกคาร์ทแล้วตัวเองเคยซ้อมยังไงเขาก็ไม่เด็กรู้จักแต่ว่าเนี่ยรถโกคาร์ทแต่ไม่ได้ไปรู้ลึกเด็ก8-9ขวบสี
2: ค่ะ
1: จะรู้เรื่องเครื่องสูบไหม
2: จะเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้น
1: เออ
2: ค่ะ
1: จบกันด้วยดีดีกว่าเนาะ
2: ใช่ไหมก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวรอดูคณะกรรมการการแข่งขันนะคะว่าเขาจะทำยังไงจะมอบถ้วยให้ใครจะอะไรนะนั่นแหละค่ะ
1: พ่อแม่หยุดดังแกลูกได้แล้ว
2: เน
1: า
2: ะ
1: เพราะเรื่องเหล่านี้โตขึ้นเขาก็
2: หรือ
1: สามารถ
2: เอาจริงๆพ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้สมมุตินะอันนี้คือสมมุติในมุมของอย่างครอบครัวของคุณชมพู่นะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทีมเซอร์วิสเนี่ยเขาเตรียมรถอะไรมายังไงใช่ไหม
1: ใช่
2: เขา
1: ไฮโซปอก็บอกว่าเขาก็เชื่อโดยสนิทใจว่าทั้งชมพู่แล้วก็น็อตเนี่ยไม่รู้เรื่องเครื่องสูบเหมือนกัน
2: ใช่ไหมถึงไม่รู้ว่าใส่อะไรมาให้ก็ตามนั้นแหละรถให้มันสมบูรณ์ให้รู้สึกว่าแข่งแล้วคือให้มันเข้าเท้าของเด็กอะเนาะก็ตามที่ซ้อมมาแหละ
1: แล้วตัวเฮโซปอยังบอกเลยว่าโอ้น้องพายุเขาจากการดูเขาซ้อมเขาแข่งขันเนี่ยเขาเก่งนะอะไรนู่นนี่นั่น
2: ค่ะ
1: แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่ออกมาโหดกระแสแล้วบ่าวคนเนี้ยเบียร์เดอะไวท์อันนี้เขาก็สนิทกับเบนพริกชัยนะเขาสนิทกัน
2: ค่ะ
1: เบนพิกชัยเนี่ยเขาเป็นแม่ของแมคคาเรนไงเป็นเมียของไฮโซปอใช่ไหมล่ะอุ้ยเขาก็ออกมาโพสแสดงความเห็นบอกว่าเครื่องยนต์ของพายุผิดกติกากลายเป็นเรื่องร้อนแรงมากเลยนะคะก
2: ็
1: นี่แหละค่ะก็ไอเบียร์เดอะไวท์เนี่ยออกมานะคะโพสบอกว่าขนาดเขาประกาศผลออกมาแล้วเหล่าพี่เลี้ยงออนไลน์ก็ยังไม่ยอมรับเลยยังคงโยงไปเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องมาเฟียอะไรวะก็มันผิดจริงวงการแข่งรถเขามีการตรวจกันหลายรอบเป็นเรื่องปกติเรื่องมันแค่นี้เองอ่ะก็ผิดจริงก็เก็บไว้เป็นบทเรียนช่างก็อย่าทำอะไรให้มันนอกกติกาใช้อุปกรณ์ให้มันสัมพันธ์กับรถแค่นี้มันไม่มีคำคอลหาแล้วดีซะอีกเด็กจะได้รู้ด้วยซ้ำว่าต่อไปเนี้ยฉันจะแข่งฉันต้องใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยนอกเหนือจากการซ้อมคนไทยอะไรวะไปบูลลี่เขาไปด่าทอไปวิพากษ์วิจารณ์ถึงการเลี้ยงลูกเรื่องนี้เขาก็ทำถูกแล้วก็ไม่แปลกใจเวลาโดนฟ้องขึ้นมาก็ดิ้นไปไหนไม่ได้หรอก พราะไม่มีเหตุผลตอนพิมพ์เนี่ยใช้แต่อารมณ์ความถูกใจเป็นหลักถ้าเบียร์ไปแข่งร้องเพลงแล้วมีคนใช้ไมค์ที่ไม่เหมือนชาวบ้านได้ยินมอนิเตอร์ชัดกว่าชาวบ้านเป็นเบียร์เบียร์ก็ท้วงเออตอนข้างของน้องพายุออกมาอธิบายวันแรกเนี่ยอีพวกติ่งก็รีบเอามาประกาศว่าผลออกมาแล้วจ้าแล้วไปบอกให้แม่เบนซ์ออกมาขอโทษน้องสรุปตอนนี้ใครต้องขอโทษใครวะเออซึ่งก็มีคนถามว่าสรุปน้องพายุผิดไหมสาวเบียร์เขาตอบนะก็ผิดกติกาจริงค่ะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาสนิทกับเบนซ์พิกไทยไงเขาร้องเพลงเขาคบเวิร์ดด้วยกัน
3: เออเออไม่รู้หลังแต่ว่าคนที่เข้าไปคอมเมนต์เบนซ์พิกไทยหรือที่ไหนก็ตามนะเขาฟ้องเป็นร้อยรายนะคะ
1: เออนี่แหละเขาฟ้องเลย
3: เออ
1: ว่าอะไรลูกพญาลูกพญานาหมื่นใช่ไหม
3: ใช่นั่นแหละไปแซะอะไรเขานะ
1: รู้สึก
3: ลูกพญาเป็นร้อยจริงเขาโพสแล้ว
1: เขาฟ้องใช่ไหม
3: ได้เห็นหน้าตาตัวเองแล้ว
1: เธอโพสเขาด้วยเปล่าสี
3: ไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยค่ะ
1: ลูกพญานาติดธนติดทกส
3: แต่นาหมื่นนาปังนาปีเนี่ยไม่ได้ยุ่ง
1: นาปังนะนี่ไงไอ้นี่ไงดังถังกรไงลูกพญานาหมื่นอ่ะเขาก็โพสอยู่นะแต่มันรู้ไปอย่างนี้มันเข้าข่ายหรือเปล่า
3: เนาะก็เราต้องระวังเนาะสำหรับคนที่จะไปเน้นไปอะไรพวกนี้นะคะบางทีมันก็จะมีผิดกฎหมาย
1: บางทีเคลียร์กันได้ก็จริงบางทีเคลียร์ไม่ได้ล่ะบางทีเขารู้สึกว่ามันบาดลึกไปในใจเขาแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมนะบางคนอ่ะดังนั้นเนี่ยขำขำไปโพสเพิร์ดอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเลยเยอะ
3: ค่ะใช่ค่ะมาปิดท้ายที่ข่าวกีฬานิดเดียวค่ะเรื่องของสหพันธ์กรีฑาโลกค่ะพี่กวย
1: ค่ะ
3: เขาเมื่อวานนี้ประกาศอันดับนักกรีฑาโลกประจำสัปดาห์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะปรากฏว่า
1: น้
3: องบิวค่ะภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยอายุ20นะบิวเนี่ยก็ที่ผ่านมาเขาก็ทำผลงานยอดเยี่ยมจากเอเชียนเกมนะคะจาก2เหรียญทองเลยค่ะวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็อีก1เหรียญเงินจากวิ่งผัดผสม4คูณ100เมตรนะคะล่าสุดเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการของสหพันธ์กีฬาโลกประกาศอันดับโลกนะคะออกมาแล้วบิวภูริพลนั้นอยู่ที่อันดับ29นะคะของโลกมีคะแนนอยู่ 1,257 คะแนนนะคะอันดับนี้เป็นอันดับสูงสุดของนักกีฬาจากทวีปเอเชียค่ะ
1: โ
3: อ้อันดับหนึ่งของเอเชีย
1: ต้องพัฒนาอีกได้ไกลเลยนะ
3: ใช่เขารู้สึกบิวเรียนอยู่ที่อเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะ
1: แล้วล่าสุดเขาก็มีโค้ดอ่ะมันดูแลเขาอย่างดีเลยแล้วเขายอมรับเลยว่าโค้ดตอนแรกเขารู้สึกแบบทำไมต้องให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นปรากฏว่าได้ผลการที่โค้ดก็ฝึกอีกแบบในสไตล์ของโค้ดคนนี้จำไม่ได้ว่าเป็นโค้ดของชาติไหนนะคะทำให้การพัฒนาเขาวิ่งเขาดีขึ้นเลยอ่ะแล้วล่าสุดก็คือน้องบิวเนี่ยเขาเป็นข้าราชการตำรวจด้วยนะเป็นสิบตำรวจตรีแต่ว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงเนี่ยก่อนเกษียณไปก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเลื่อนชั้นยศให้เป็นชั้นสัญญาบัตรไม่รู้ตอนนี้ได้ยัง
3: โอ้ใช่สัญญาบัตรแล้วค
1: ่
3: ะ
1: อะไรนะคะ
3: หมายถึงว่าติดยศสัญญาบัตรในร้อยแล้วใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่กำลังจะให้อ่ะหมายถึงว่าทางตำรวจทางคนตำรวจเอกก่อนเกษียณไปพูดว่าเออเนี่ยเขาจะเลื่อนชั้นยศให้เป็นสัญญาบัตรก็ได้ให้อ่ะคนหนึ่งนะเดินสีที่แบบว่ากว่าจะได้เป็นนะตัวแทนทีมชาติไทยนะ

0: เขาจะเลื่อนชั้นยศให้เป็นสัญญาบัตรก็น่าให้อ่ะคนหนึ่งนะเดินสีที่แบบว่ากว่าจะได้เป็นนะตัวแทนทีมชาติไทยนะโคย่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดสนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมพาราเกมไอจินาโคย่าที่ญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยเนี่ยจะลงหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็ไปเชียร์กันได้นะคะเพราะว่ามีทั้งเทเบิลเทนนิสฟุตบอลคนตาบอดกรีธาแล้วที่วีลแชร์เนี่ยสีของเรานักกีฬาของเราได้เหรียญทองเยอะนะเออแข่งขันวิ่งไงเวลาวิ่งก็คนพิการเขาว่าใช้วีลแชร์อ่ะไปเชียร์กันเชียร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะ
1: ค่ะปิดท่าบันเทิงและกีฬานะคะเมาข่าว
2: เล่าบันเทิงก็มาเรื่องการเมืองกันนะคะหลังจากที่หลายท่าน

0: นะคะก็มีการพูดถึง เรื่องปมการบริจาคเงินของสสก็คือโฟกัสไปที่คุณสุชาดาหรือคุณไอเดียนี่แหละค่ะเป็นการบริจาคเข้าพรรคอันเนื่องมาจากว่าคุณสิริโชคโสภาอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาตั้งข้อสังเกตว่ากกต.เนี่ยมีการตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของสสสุชาดาแทนทรัพย์จากชัยภูมิหลังจากปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของครอบครัวนี้นะคะแล้วก็เป็นที่รับทราบของประชาชนทั่วไปทางโฆษกภูมิใจไทยนะคะเมื่อวานคุณแนนบุญธิดาสมชัยบอกว่าก็เป็นปกติของสสพรรคภูมิใจไทยที่จะต้องบริจาคให้กับพรรคโดยหักจากบัญชีที่ได้รับจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงซึ่งเป็นความสมัครใจของแต่ละสสแต่ละคนที่จะบริจาคให้พรรคการเมืองเพื่อนำไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นเงินที่ได้รับจากเงินเดือนซึ่งนายสิริโชคก็เคยเป็นสสเคยบริจาคให้กับพรรคการเมืองอยู่แล้วน่าจะทราบดีว่ามีวิธีการอย่างไรเอาถามว่าแล้วแสดงว่าเงินที่สสสุชาดาบริจาคให้พรรคเป็นเงินสุจริตใช่หรือไม่คุณแนนก็บอกว่าสสจะอยากโดยตรงส่งมาที่พักเลยส่วนที่มีความพยายามเชื่อมโยงถึงสามีที่อาจจะทำเว็บพนันนั้นเนี่ยคุณแมนบอกว่าหักโดยตรงจากบัญชีเงินเดือนสสคือเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้นก็คือแค่ว่าเป็นการหักจากบัญชีโดยตรงของสสคนคนนั้นไปอันนี้ก็ในส่วนของคุณสุชาดาเองก็คงจะต้องค่อยตอบไปเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่แถลงเลยนะตอนแรกบอกว่าจะมีการแถลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ว่าแหล่งที่มาของเงินที่แจ้งปปช.เนี่ยมาจากไหนอย่างไรสุดท้ายก็ไม่มีการแถลงแล้วนะคะ
1: ไม่มีการไม่มีการแถลงใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีความเคลื่อนไหวผ่านไอจีเขาไอเดียนะสุชาดาเนี่ยนะคะก็ไปโพสต์นะคะโพสต์รูปคู่กับสามีไทหยางช่างสางแทนทรัพย์สางเนี่ยแหละไทหยางช่างอุ้ยเขาอายุน้อยกว่าไอเดียด้วยนะสามีเขาเนี่ยไปโพสต์ว่าภาพคู่กับสามีเขาเป็นภาพที่กำลังจิบกาแฟนะคะจิบกาแฟเพราะว่ามีข่าวไงช่วงนี้ก็มีข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ออกนอกประเทศมีตังค์ต้องเยอะต้องแยะเดี๋ยวก็หนีไปละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยสยบข่าวนี้ไงก็ออกมาโพสต์ไอจีนะคะแล้วก็มีข้อความนะคะมีข้อความของไอเดียเนี่ยนะคะบอกว่าบอกว่าแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะพื้นที่ของเขาก็คือชัยภูมิใช่
0: ชัยภูมิ
1: เป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิไงที่อยู่วันที่ว่าลุกขึ้นเวลาลมพูดถึงก็เลยบอกคุณพูดอย่างเงี้ยมันมีฉันคนเดียวฉันนี่แหละเป็นผู้หญิงเป็นสสหญิงคนเดียวในชัยภูมิพูดอย่างนี้ต้องถอนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก่อนนู้นใช่ไหมนี่แหละก็มีข่าวไงว่าหล่อนคือคุณเรียกไหมคุณไอเดียเนี่ยนะคะเธอเนี่ยอาจจะหนีหรือเปล่าอาจจะหนีไปแล้วมีข่าวสะพัดเลยแหละว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
0: คือถ้าในมุมคนที่เขาตรวจสอบอ่ะเขาบอกว่าเงินที่บริจาคให้พัก 150,000 บาทกับทรัพย์สินที่มีเนี่ยคือรายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินนะเอางี้ละกัน
1: ค่ะ
0: รายได้ไม่สัมพันธ์กับทรัพย์สินมีทรัพย์สินเกือบ 2,000 ล้านแต่ว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยมันดูไม่สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยมาจากไหนยังไงเพราะตอนนี้คุณสิริโชคเนี่ยแกขุดหนักเลยค่ะไปตามที่เพจแกก็ได้เนาะใครอยากจะรู้ที่มาที่ไปคุณสิริโชคโสภาแล้วกันเนาะไปดูตามนั้นแล้วกัน
1: แต่เรื่องนี้สีคุณผู้ฟังมันไม่ยากค่ะในเมื่อเจ้าตัวเองพูดอยู่พูดก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาเนี่ยเธอเนี่ยพร้อมจะเปิดทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างแต่เมื่อวานก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงยังไม่พูดนะแต่เธอพูดแต่มันแต่เรามองได้หลายแบบนะถ้าวิเคราะห์ทางการเมืองเนี่ยการที่ไอเดียยังไม่พูดเนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้เป็นหมัดเด็ดหรือเก็บเอาไว้พูดในสภาหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกๆคนเนี่ยต้องมีเขาว่าต้องมีกลยุทธ์กันอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่ในเมื่อก่อนอันเนี้ย
0: คือถ้าในมุมของนักการเมืองอย่างคุณสิริโชคเนี่ยเก็บมองว่าเรื่องนี้

0: เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าพรรคภูมิใจไทยเดี๋ยวใครที่มีปัญหาก็คืออาจจะตัดออกแล้วแบบลอยแพง่ายๆไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จบที่ตัวบุคคลมันมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวพันถึงพรรคการเมืองการตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองไม่ได้ทำให้ความรับผิดทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นหมดไปด้วยนะคะ
1: เพราะนั้นก็เรื่องนี้เขาก็มองกันว่าอาจจะถึงขั้นยุบพังยุบพักแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่กกต.ต้องมาดูเป็นเรื่องที่กกต.ถ้าเห็นว่ามันผิดปกติอะไรก็เป็นฟ้องปปช.ให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนกลางในการตรวจสอบได้เรื่องนี้มันมีองค์กรที่ตรวจสอบได้ถึงคุณจะเชื่อว่าไม่เชื่อมันใหญ่ก็ตามเนี่ยมันหนีความผิดไม่ได้อยู่แล้วแต่คุณต้องดูนะว่าทรัพย์สินของสามีเขาเนี่ยได้มายังไงมาจากเมืองนอก
0: ถ้า
1: บอกว่าเขาทำคาสิโนหรือว่าอะไรแล้วเขาทำที่ไหนล่ะถ้าทำเมืองนอกเขาคาสิโนถูกกฎหมายนะสี
0: ค่ะ
1: คือมันมีเรื่องราวเยอะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เราต้องรอกันรอดู
0: ได้ค่ะไปฟังเพลงสดเป็นเพลงนึงก่อนนะคะที่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
1: จ้า

0: ดยศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
5: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
4: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
5: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
4: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
6: มีจำหน่าย

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ชีวิตยุคนี้

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะปรุงรสตราฉลากทอง
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซลเอสเอสเอส

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ดยศิวิไลสมทรงและมหานครทีม
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะพี่กวยเชิญค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีการประชุม IMF แล้วก็ธนาคารโลกนะคะแจ้งนิดเดียวเลยวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดวันศุกร์ที่16ตุลาคมแต่ว่ามีการปิดการจราจรกันค่ะปิดการจราจรนะคะ8นาฬิกาถึง13นาฬิกาคือ8โมงถึงบ่ายโมงเนี่ยปิดตั้งแต่แยกเพลินจิตจนถึงแยกนานานะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเส้นทางของการเดินรถประจำทางด้วยรถเมย์ขสมกรนี่แหละตรวจสอบกันให้ดีๆนะคะต้องมีเส้นทางเลี่ยงเขาแนะนำมานะคะก็ใช้เลี้ยวซ้ายไปที่แยกเพลินจิตแล้วไปใช้ถนนวิทยุเข้าถนนเพชรบุรีเลี้ยวขวาบริเวณแยกมิตรสัมพันธ์เข้าซอยสุขุมวิท3นานาเหนือนะคะแล้วก็ยังปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกใกล้บ้านเรานะคะก็ตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งตั้งแต่เที่ยงคืนมาแล้ววันนี้ปิดจนถึง2ทุ่มเลยนะปิดตั้งแต่ช่วงแยกอโศกมนตรีจนถึงแยกรัชดาพระราม4ดีที่สุดเลยนะคะเขาแนะนำว่าช่วงนี้เนี่ยเลี่ยงการเดินใช้รถหรือว่าขับรถเนี่ยใช้รถไฟฟ้ารถใต้ดินดีกว่าใต้ดินบนดินดีกว่า

0: นะคะช่วงเนี้ยวันเดียวเพื่อเป็นการต้อนรับให้การประชุมครั้งเนี้ยมันเสร็จสิ้นผ่านไปด้วยดีก็วันนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์อีก2วันค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่
1: นะคะแล้วก็ตอนนี้คนกรุงเทพก็
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์ที่16ตุลาคมนะฮะอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
4: ค่ะแล้วก็อลิซาสิทธิวงศ์นะคะทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะได้เจอแน่นอนค่ะในหัวอัดนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะวันนี้จะคุยกันในประเด็นร้อนนะคะเรื่องของการประชุม IMFกับโอกาสประเทศไทยค
3: ่
4: ะ
3: ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับนายหัวอัดกันนะครับผมมีทัวร์นะส่งท้ายปีมาฝากกันนะครับเป็นทัวร์สิริมงคลทริปสิริมงคลส่งท้ายปีนะมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศจะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ทำบุญใหญ่นะฮะสืบชะดอกสืบชะตาสะดอกเคราะห์นะครับอธิษฐานจิตรับมงคลนะครับที่พระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยนอกจากนี้นะครับยังมีการพาไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะครับกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะครับเพียง 21,999 บาททุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0814986322หรือว่าทาง LINE @net107107ครับ
4: นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรีบจองกันเข้ามานะคะเป็นทริปที่น่าสนใจและอากาศดีแน่นอนเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์อัดพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ไปดูกันเรื่องของการประชุม IMF กับโอกาสไทยค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่านดร.เจตภูริซาครับ
3: ครับ
5: ได้ยินเสียงไหมครับ
3: ได้ยินครับแต่ว่าเหมือนสัญญาณจะดีเลย์
5: สวัสดีครับมีลองใช้ได้ครับ
3: ครับอาจารย์แต่ว่าสัญญาณอาจจะดีเลย์นิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไม่กวนอาจารย์เวลาพูดคุยก็เดี๋ยวผมขอถามโจหัวไว้ก่อนคือจริงๆเนี่ยด้วยความที่เป็น FC ของอาจารย์อัดในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะฮะก็เลยติดตามอาจารย์อัดเนี่ยนะออกทีวีเมื่อวานนี้ด้วยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะแต่ว่าก็อยากจะมาถามต่อมาชวนคุยกันต่อในรายการนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าอ่ะอุ้ยเราได้หน้าจัดทีไรผมก็บอกในรายการเราไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวลาจัดงานระดับโลกทีไรแบบเนี้ยไทยเราไม่เคยแพ้ใครเลยเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยนะฮะก็เราเนี่ยถือว่าต้อนรับได้ดีมากแต่ว่ามันได้แค่นั้นเหรอมันได้แค่เงินที่สะพัดในงานเท่านั้นเหรอนะอาจารย์มองว่า IMF เนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์นะครับถึงสิ่งที่เราได้โอกาสที่เราได้นอกจากการเป็นเจ้าภาพและที่สำคัญอาจจะถามอาจารย์ไปอีกนิดนึงด้วยว่าประเด็นร้อนนะที่เขาจัดอันดับให้เราเนี่ยอยู่รั้งท้ายอาเซียนในเรื่องของ GDP เนี่ยนะครับมันเป็นยังไงเราควรต้องกังวลแค่ไหนเพราะรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องกังวลเอาคนไทยมองเรื่องยังไงดีครับอาจารย์เชิญยาวๆเลยครับ
5: ครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับนอกจากจะการเป็นเจ้าภาพที่เราทำได้ดีอยู่แล้วระดับการจัดประชุมนานาชาติเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกเลยครับเพราะฉะนั้นความประทับใจนี่เกิดขึ้นแน่ๆภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เขาเลือกมาเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปี IMF ครั้งที่2นะฮะในประเทศอาเซียนเนี่ยมีสิงคโปร์มีฟิลิปปินส์อินโดและประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยปีครั้งแรกเนี่ยได้รับการเป็นเจ้าภาพ